0: คลามพร้อมรับมือสถานการณ์ระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์และเช้าวันนี้จะนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามรับมือสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเองคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามจากการที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มรวมทั้งเขื่อนแม่กลองต้องระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนมีระดับน้ำสูงขึ้นและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้ง3จังหวัดดังกล่าวพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุมาปฏิบัติจริงให้คำนวณระยะเวลาที่มวลน้ำจะมาถึงแต่ละชุมชนประสานข้อมูลให้ตรงกันกำหนดตัวชี้วัด2ประการหลักได้แก่ต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเพียงพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงต้องไม่มีผู้ป่วยติดเตียงตกค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์ยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดไม่ให้มีภาพรถยนต์จมน้ำท่วมอยู่บนถนนและต้องเตรียมความพร้อมด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน3มื้อสำหรับประชาชนที่อพยพและในวันนี้เวลา 8:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยศวัฒน์พงประภาสรายงาน
0: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมเขตสายไหมโดยเดินลุยน้ำเข้าไปมอบอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยบริเวณบ้านเอื้ออาทรบางเขนพร้อมทั้งพบปะแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งพื้นที่นี้มีประชากรอาศัยกว่า 10,000 คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลา5วันแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งใจมาตรวจสอบสถานการณ์จริงโดยไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้าเพื่อให้เห็นสภาพความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนส่วนสถานการณ์น้ำนำยี่น้ำเจ้าพยาอาจมีระดับเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีหากมีจังหวะระดับน้ำภายนอกสามารถระบายได้ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬาและสรุปเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ลีโอเนลเมสซี่ของหน้ากัปตันทีมชาวเจนตายของอินเตอร์แมมี่ทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐขยับเข้าใกล้การสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งขั้นหลังยิงฟรีคิกโดยตรงสุดสวยด้วยเท้าซ้ายกับทีมต้นสกัดในเกมพบคอร์บัชครูส่งผลให้ยอดการยิงฟรีคิกโดยตรงตลอดอาชีพของดาเตวัย39ปีเพิ่มเป็น76ประตูแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วอินเตอร์ไมอามี่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์1ต่อ2ก็ตามขณะที่สถิติสูงสุดตลอดการในหมวดการยิงฟรีคิกโดยตรงเป็นของมาเซรินโญ่ กาเรโอก้าอดีตกองกลางทีมชาติบราซิลซึ่งเคยทำไว้78ประตูตลอดเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม3สาธารณรัฐเช็กที่เหลือ10คนแพ้อังกฤษ0ต่อ2สเปนชนะโครเอเชีย4ต่อ1ลีก B กลุ่ม1สกอตแลนด์ที่เหลือ10คนแพ้สวิตเซอร์แลนด์0ต่อ3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2ต่อ0ลีก C กลุ่ม3สโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ต่อ1สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น44เหรียญทองอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

องทัพบกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และงานมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569ณกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพกำกับประสานการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมสามารถสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าพื้นที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิเร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดตั้งครัวกลางแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมกับกำลังพลจิตอาสารับภารกิจส่งมอบดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเพื่อนำส่งศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสำรวจทางอากาศพื้นที่ระบายน้ำกทม.ฝั่งตะวันออกแม่น้ำบางปะกงอ่าวไทยวันนี้ 8:30 นาทีเริ่มแล้วมาเลเซียลุยส่งกลับผู้ลี้ภัยเมียนมาสวนเสียงเตือน UN กลุ่มสิทธิวันกลับไปเสี่ยงอันตรายสหรัฐจีนเห็นพ้องลดภาษีสินค้ามูลค่า 30,000 ล้านดอลทรัมป์ปัดผ่อนปรนคว่ำบาตรอิหร่านแลกข้อตกลงนิวเคลียร์ทีมเจรจา2ชาติแยกวงคุยตัวกลางพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: เมื่อถึงวันเกษียณเปลี่ยนบทบาท
1: เป็นโอกาสมุทิตาพาสร้างสรรค์
0: รับใช้ชาติมานานผ่านคืนวัน
1: ภาคเพียรมั่นจึงภูมิใจในความดี
0: ท่านเก่าไปท่านใหม่มาหน้าที่เปลี่ยน
1: คือวงเวียนการทำงานผ่านวิถี
0: ให้เกษียณอย่างเกษมสุขเปรมปรี
1: สมศักดิ์ศรีองค์อาจข้าราชการ
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานรายงานตัวช่วงเช้ากันเช่นเคยนะครับคุณมานัทมนพักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็จัดรายการกันที่ราชดำเนินกองทัพบกยามเช้าแบบนี้ด
0: ี
1: ใจอาจารย
0: ์ครับ
1: ได้เห็นแสงพระอาทิตย
0: ์บ้าง
1: บ้าง
0: หลังจากที
1: ่โอ้โห
0: 4วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับก็มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับให้กรุงเทพมหานครเรียกว่าหลายเขตเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับที่จะต้องประสบวิกฤตอย่างหนักถึงแม้ในปัจจุบันนี้ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีหลายที่ที่ยังคงไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยได
1: ้ครับ
0: นะครับหรือบางท่านก็อยู่ที่พักอาศัยแล้วไม่สามารถออกมาได
1: ้นะครับก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเรื่องของฝนที่ณปัจจุบันนี
0: ้
1: ยังไม่ตกลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้สถานการณ์ในบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงนะครับแต่ยังคงต้องติดตามกันเพราะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในช่วงของรายการแต่ว่าเริ่มต้นรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณบทกลอนนะครับในการเกษียณอายุราชการเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของข้าราชการนะครับที่จะเกษียณอายุวันนี้พวกเขาเหล่านี้ก็จะทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับ
0: เผลอๆวันนี้ก็อาจจะเป็นทำงานแบบเบา
1: ๆ
0: ส่วนใหญ่เป็นการจัดงานมุทิตา
1: เนี่ยนะฮะ
0: นะครับเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีที่ท่านได้เสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติมายาวนานบางท่านนี่40กว่าปีเลยนะ
1: ครับ
0: ทำมาตั้งแต่อายุประมาณเกือบ20ก็มีนะ
1: อยู่กันเป็นบ้านหลังที่2แล้วเนี่ยนะครับ
0: ใช่เลย
1: บางคนบอกอยู่ที่ทำงานมากกว่าบ้านอีก
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะ
0: มีความรักมีความผูกพันครับ
1: ถูกต้องครับช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาเนี้ยก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่แม้พูดถึงเดือนตุลาคมก็วันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับข้าราชการทหารหลายท่านนะครับรวมถึงข้าราชการในส่วนของทุกหน่วยงานนะครับของภาครัฐเนี่ยที่ก็ทำคุณประโยชน์นะครับให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานโฟกัสมาในส่วนของกองทัพบกนะครับก็มีข้าราชการหลายคนหลายท่านนะครับที่ต้องอำลาชีวิตการรับราชการทหารนะครับและก็เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านกองทัพบกก็มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและก็อำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลนะครับของกองทัพบกประจำปี2569บรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ครับบรรยากาศก็เป็นสิริมงคลนะครับ
1: ใน
0: พิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกนะครับก็ยังได้เดินทางไปร่วมพิธีเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชการทหารของทหารชั้นนายพลประจำปี2569ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
1: ครับ
0: นะครับที่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนในทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยในทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2569จำนวนทั้งสิ้น283นายอาทิพลเอกวสุเยี่ยมสุขรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกพลเอกอัธพลลัดใหม่กุลวัฒน์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกครับ
1: ครับก็สำหรับพิธีเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็เริ่มต้นด้วยพิธีถวายราชสักการะนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่บริเวณศาลาวงกลมซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนจปร.ก็นับว่าเป็นบ้านของนายทหารชั้นในพลนะครับที่เป็นคณะพงศ์กัมพูชาที่ท่านเกษียณอายุราชการก็มีการไปจัดกันที่นั่นก็บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากๆเหมือนกับการที่เราได้กลับไปยังถิ่นกำเนิดกลับบ้านเนี่ยนะครับซึ่งภายในการจัดงานก็มีการรับชมวิดิทัศน์นะครับแสดงประวัติแล้วก็ผลงานของนายทหารชั้นในพลที่เกษียณอายุราชการมีการแสดงขับเสภากล่าวสดุดีนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับแล้วก็ร่วมกันขับร้องบทเพลงซึ่งถือว่าเป็นบทเพลงอันเป็นสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นเพลงรั้วแดงกำแพงเหลืองนะครับมนมัคควานเนี่ยก็ร่วมกันร้องด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นกระบี่สั้นนักเรียนในร้อยแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทุกท่านนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนใจแล้วก็แทนคำขอบคุณจากกองทัพบกครับ
0: ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวคำสดุดีแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทหารว่าในนามของกองทัพบกขอยกย่องสดุดีและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรักแด่ทุกท่านซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตการรับราชการของทุกท่านได้สะท้อนถึงการเป็นชายชาติทหารที่มุ่งมั่นเสียสละปกป้องชาติราชบัลลังก์และประชาชนในทุกสถานการณ์ผลงานและเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่สำคัญให้นายทหารรุ่นหลังได้ยึดถือและสืบสานต่อไป
1: ครับก็ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีภายในห้องประชุมที่โรงเรียนจปร.แล้วเนี่ยนะครับกองทัพบกก็มีการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการที่บริเวณลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยก็เป็นธรรมเนียมนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีนะครับโดยมีทางด้านของปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นแท่นรับการเคารพจากกำลังพลที่ร่วมในพิธีสวนสนามครับ
0: ครับมาถึงวันนี้นะฮะซึ่งก็ที่กองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดงานด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับก็ขณะเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้สิ้นสุดปีงบประมาณก็มีการจัดในส่วนของพิธีนะครับที่เขาเรียกว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็พิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569หลักๆแล้วภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเขตพระนครถนนราชดำเนินนอกนี่นะครับก็จะใช้หอประชุมกิตติขจรแล้วก็บริเวณห้อง221ในการจัดพิธีดังกล่าวครับ
0: ครับโดยในช่วงแรก10นาฬิกาพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกก็จะเป็นประธานนำกำลังพลร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับได้อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
1: ครับ
0: แล้วก็ในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วนะครับ 12:50 นโดยประมาณนะครับหลังจากที่คณะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอายุราชการรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นะครับก็บรรยากาศเนี่ยน่าจะเป็นไปด้วยความอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกำลังพลที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ในส่วนของน้องๆ นะครับที่ร่วมกันส่งรุ่นพี
0: ่
1: นะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการทำงานเรื่องของประสบการณ์ต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยจะเดินรอยตามหรือว่าเดินรอยตามสานต่องานที่รุ่นพี่ทำไว้อย่างแน่นอนนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงกันเป็นวงกว้างเลยอาจารย์สุธี
0: เป็นไงฮะ
1: นะฮะเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเปลี่ยนคำพูดในการสื่อสารเรียกว่าเปลี่ยนในลักษณะการใช้ภาษานะ
0: ปรับใหม
1: ่ปรับใหม่ไอหย่อมความกดอากาศสูงหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้านู่นนี่นั่นเนี่ยเลิกแล้วนะฮะก็นี่เลยนะฮะหัวจะปวด เอาเปิดมานะน่าติดตามนะอาจารย์นะหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะนี่แอดมินน่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะแต่แม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมา5ถึง10ตุลาคมนี้ฝากติดตามข่าวกันทีนะ
0: นิดนึงนะ
1: นิดนึง
0: ก็พอให้มีรอยยิ้มนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นเข้าใจง่ายดี
1: เข้าใจง่าย
0: มันเป็นภาษาพูดอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับ
1: ก็คือสรุปแล้วเนี่ยนะอาจารย์ก็บอกว่ายังไม่มีสัญญาณพายุลูกใหม่แต่ก็ยังต้องระมัดระวังฝนอยู
0: ่
1: นะฮะ
0: นะก็ถือว่าปรับได้เร็วนะ
1: ปรับได้เร็วครับ
0: ครับภาคใต้ยังต้องระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรก็มีความเสี่ยงอันเกิดจากฝนตกหนักมากให้ระวังน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอาจจะล้นตลิ่งได้นะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะแถวชัยนาทเนี่ยนะครับก็มีตำบลบางหลวงตำบลหาดอาสาตำบลสัพยาตำบลโพนางดำออกตำบลโพนางดำตกเนี่ยอำเภอสัพยานะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ที่เพชรบุรีด้วยที่อำเภอท่ายางนะฮะ
1: แล้วก็มีที่แก่งกระจานด้วยเนี่ยนะครับ น้ำในกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากเป็นเมืองหลวงเราก็โฟกัสกันไปในพื้นที่หน่อยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับแหละอาจารย์ว่ามันก็กระทบกับเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเมื่อวานนี้นะครับรวมถึงวันนี้มีแดดนะ
0: ครับ
1: หลายคนดีใจออกมาเซลฟี่กับแดดบอกว่าเป็นแสงแดดแรกเลย
0: เซลฟี่กับแดดนะ
1: ที่เห็นนะปกติแดดร้อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้2วันที่ผ่านมาโอ้ผมดูนะคนก็ออกไปเซลฟี่บอกว่าแดดมาแล้วเนี่ยนะเป็นอนุสัญญาณที่ดีนะครับฝนน้อยลงนะครับ2วันที่ผ่านมาหลากหลายพื้นที่น้ำก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยอีกนะครับคราวนี้เห็นว่าโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศปิดแล้วอาจารย์ครับ
0: เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตด้วยกัน
1: ครับ
0: ก็ปิดชั่วคราวเพิ่มเติมอีก3วันนะ
1: เนี่ยนะครับก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใน15เขตอย่างที่บอกไปก็ปิดยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคม2569นะครับไม่ว่าจะเป็นที่คลอง3วาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4เราไปกันอย่างไวๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตเนี่ยให้ผู้อำนวยการก็พิจารณาตามความเหมาะสมก็แล้วกันว่าถ้าในพื้นที่เนี่ยเราพิจารณาดูแล้วอุ้ยฝนตกลงมาถ้าหลังจากนี้นะครับฝนตกลงมาการเดินทางไม่สะดวกหรือว่าอาจจะกระทบต่อความอันตรายต่อนักเรียนแล้วก็บุคลากรเนี่ยก็ให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการได้เลยครับ
0: หรือผู้อำนวยการอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงท่านมาไม่ได้คุณครูแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนะอยู่ในเขตที่น้ำท่วมสูงแต่ว่าโรงเรียนแม้จะอยู่นอกเขตบางทีอาจจะต้องดูว่าจำนวนนักเรียนจำนวนผู้ที่มาสอนหนังสือเนี่ยสะดวกหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการพิจารณาได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปดูเรื่องของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกที่ระดมสรรพกำลังนะครับ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะครับก็ยังมีคนพูดว่าไม่เห็นมีทหารออกมาช่วยเลยก็ยังมีดูสิน
1: ะแต่เขาออกกันอย่างต่อเนื่องนะ
0: ครับ
1: โอ้แชร์กันเต็มฟีดไปหมดคุณนะ
0: บางคน บางคนก็มาเม้นบอกว่าไม่เห็นจริงๆหรือว่าเลือกที่จะไม่เห็นนะฮะ
1: นะ
0: เพราะว่ากองทัพเนี่ยระดมกำลังกว่า 10,000 นายพร้อมรถแล้วก็เครื่องมือกว่ารถกว่า 1,000 คันเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆลงช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงไอ้ช่วงวันหยุด2วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้หยุดหรอก
1: ไม่ได้หยุดนะครับก็ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับเรือยางเรือท้องแบนเนี่ยที่พายก็พายกันไปนะครับที่เรือติดเครื่องยนต์ก็ติดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่เนี่ยคุณผู้ฟังเขามีการนำโดรนเนี่ยเข้ามาขนส่งสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับกองพันขนส่งที่1กรมการขนส่งทหารบกเขาจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับในส่วนของรถยนต์บรรทุกของหน่วยก็เป็นรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับลงพื้นที่เขตสายไหมดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบางจุดนะครับยังคงมีระดับน้ำสูงรถเล็กเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยผ่านไม่ได้แน่นอนเนี่ยนะครับซึ่งก็อำนวยความสะดวกในพื้นที่นะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเดินทางออกไปต่างๆเรียกว่าอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางก็แล้วกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของพื้นที่ที่อาจจะได้รับความเสี่ยงด้วยครับ
0: ครับทีนี้เขามีหมวดโดรนพระราชทาน
1: ครับ
0: นะโดยกองพลพัฒนาที่1เนี่ยก็ใช้โดรนบินสำรวจน้ำท่วมนะครับในชุมชนคลองจันทน์เขตคลองจันทน์เขตบางกะปิ ในโซนบางกะปินะครับก็คือเขตคลองจันทน์โดยพบว่าระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงมากกว่า50เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็ได้เร่งส่งอาหารน้ำดื่มโดยใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะฮะลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่สามารถออกจากพื้นที่อาคารที่22เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สนับสนุนการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยครับ
1: ครับก็ที่นอกจากนี้นะครับก็มีที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับในช่วงที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่1นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณเนี่ยท่านก็ได้มีการสั่งการก่อนหน้านี้นะครับให้กองพลพัฒนาที่1ร่วมกับกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1อำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยทุกมิตินะครับหมายความว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดูแลต่างๆนะครับการอพยพพี่น้องประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัยการประกอบอาหารเลี้ยงนะครับรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางดูแลหมดเลยนะครับก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็เขาลงพื้นที่ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ที่มีสถานการณ์แล้ววันนี้นะครับก็ยังลงพื้นที่กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารสุกแจกจ่ายพร้อมน้ำดื่มนะครับการให้บริการนะครับดูแลความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนก็ใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆทั้งเรือทั้งรถของกองทัพบกเนี่ยนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกในบริเวณศูนย์พักพิงที่พี่น้องประชาชนอยู่อาศัยด้วยครับ
0: ครับก็วิงวอนกันในเรื่องราวของอารมณ์เนาะทั้งผู้ให
1: ้
0: และผู้รับ
1: ใช่ครับ
0: ผู้ให้เองก็ต้องเรียกว่าประคองอารมณ์ให้ดี
1: ครับ
0: บางทีอาจจะเจอผู้ที่รับหงุดหงิดก็อาจจะหงุดหงิดด้วย
1: ถูกต้อง
0: เนี่ยตรงนี้แหละ
1: บางทีหิวข้าวอาจารย
0: ์ใช่ๆ
1: นะ
0: ความหิวเนี่ยมันเขาเรียกอะไรโมโหหิว
1: โมโหหิว
0: นะฮะก็ต่างก็เข้าใจกันและกันกันและกันนะครับใช้คำสุภาพแล้วก็ใช้ความอดทนความเข้าใจในการที่ไปพบปะกันไปให้กำลังใจกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะฮะก็พี่ๆน้องๆทหารที่ไปก็ได้รับคำขอบคุณนะครับอย่างที่ภาพพี่ๆทหารแบกคุณลุงแบกคนเจ็บฝ่าน้ำออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยก็ได้รับคำขอบคุณ
1: ถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับแม้ช่วงท้ายรายการนิดนึงนะครับนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพื้นที่ต่างจังหวัดอีกด้วยนะครับนอกจากกองทัพบกก็จะมีโรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีในส่วนของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับก็เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ ที่จังหวัดตากมณฑลทหารบกที่310นะครับก็ดูแลเช่นเดียวกันร่วมกับโรงพยาบาล
0: ค่ายวชิรประการใช่ครับ
1: ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกการฟื้นฟูสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ปากช่องนครราชสีมา
0: ก็มี
1: ครับผม
0: กระสุนบรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่21โดยกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21นี้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณชุมชนสะพานดำแล้วก็ชุมชนประปาตำบลปากช่องคร
1: ับ ครับแล้วก็มีที่ปราจีนบุรีคุณสมโพจน์ขึ้นภาพทันไหม นะอยากจะเห็นจริงๆเลยนะครับ เพราะว่าที่ชลบุรีเนี่ยก็มีการนำยานเกราะล้อยางแบบพยาบาลนะอาจารย
0: ์
1: นะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ คือยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพบกทุกชิ้นเนี่ย เรานำออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับกับพี่น้องประชาชนนี่ไงคุณสุนี
0: เนี่ยนะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับแล้วส่วนใหญ่เรามักจะเห็นจากการรบนะ
0: ครับอัน
1: นี้แต่ว่านี่คือเราปรับภารกิจเลย
0: ยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนะครับไม่ใช่ AI นะ
1: ไม่ใช่ AI
0: ของ
1: แน่นอนนะ
0: เดี๋ยวนี้เจอภาพเจอคลิปอะไรต้องถามก่อน AI ไหม
1: อันนี้ไม่ AI
0: ของจริงนะ
1: ของจริงแน่นอนคงต้องล่ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยคุณสุภพคุณบุญส่ง
0: ครับ
1: พยศหน้าหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในวันนี้ก็ขอใหเกษียณอย่างเกษม
1: ครับ
0: นะครับมีความสุขในบทบาทใหม่ทุกท่านทั้งท่านที่ยังไม่เกษียณแล้วก็ท่านที่เกษียณในวันนี้ด้วยนะครับของเราก็มีคุณนพดลนะ
1: ครับ
0: ที่ขอลาไปก่อนแล้วก็คุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับก็ขอลาทุกท่านนะครับจากรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนเช้านี้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับด้วยมือที
2: ่ถือคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News. EFM News.
2: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะประชุมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายเรื่องสำคัญติดตามกับคุณรัศวัตรพงประภาสค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงมีรายงานเมื่อคืนนี้บริเวณคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิงทรุดตัวพังทลายเนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะรุนแรงมวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำด้านหลังเทศบาลตำบลท่ามะเขือส่วนที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีแพอาหารกระชังปลาหลุดมีปลาจำนวนมากลอยอยู่กลางแม่น้ำมากับกระแสน้ำขณะที่แพอาหารมาติดกับบานประตูระบายน้ำเขื่อนในขณะที่น้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ำเริ่มเน่าเสียประชาชนเดือดร้อนเช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่ 13:30 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมอกพกระทรวงมหาดไทยที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 10:00 นติดตามการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์แถลงข่าวตึกนาทีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่ 14:30 นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอบ.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสำนักงานราชบัณฑิตยสถานจัดเสวนาเรื่องหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยมีกรรมการการเลือกตั้งนายสิทธิโชติอินทรวิเศษอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจรัญภักดีธนากุลอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาในวัดติงสมิธอดีตกรรมการปปช.วิชามหาคุณเข้าร่วมเสวนางานเริ่มตั้งแต่10:00 นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กองทัพเรือระดมสรรพกำลังติดตั้งเรือผลักดันน้ำครบ30 ลำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเสร็จ 100% พร้อมเดินเครื่องกำลังเพื่อระบายขออภัยค่ะพร้อมเดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่ทะเลคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: เมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือได้ดำเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ำครบทั้ง30 ลำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแบ่งกำลังออกเป็นจุดสำคัญได้แก่บริเวณสะพานโยธกาจำนวน20 ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์จำนวน10 ลำพร้อมเตรียมเดินเครื่องปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง2 จุดในวันนี้ทั้งนี้การวางเรือผลักดันน้ำขวางคลองในแนวราบจะช่วยกระตุ้นและเร่งผลักดันมวลน้ำให้ไหลไปตามระบบลงสู่แม่น้ำและระบายออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งทหารเรือจะเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายวิริยะจันทรารายงาน
5: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์ให้พอเหมาะปลดปลั๊กและเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านี้ก็ช่วยโลกได้ง่ายๆแถมสบายกระเป๋าชวนคุณผู้ฟังร่วมกันรักโลกรักพลังงานกับสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
9: EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: โอเค
4: มาแล้ว
1: มาแล้วครับ
3: แล้วกัปตันคนเดิมไปไหนล่ะคะ
4: กัปตันคนเดิมน่าจะน้ำท่วม
3: อ๋อ
4: พี่พี่เคน้ำท่วมป่ะบ้านพี่พี่เคอ่ะ
5: เขาไม่ได้แจ้ง
4: เขาไม่ได้แจ้งแต่วันนี้เขาลาแค่นั้นเอง
1: ครับผม
4: นะฮะอาจจะเห็นพี่พี่เคว่ายน้ำอยู่ก็ได้ใครจะไปร
1: ู้นะส่งกำลังใจให้พี่พี่เคนะถ้าสมมติแบบน้ำท่วมน้ำอะไรนะครับผมคิดถึงนะพี่ชายนะน่าจะดูอยู่แหละตอนเช้าอ่ะนะครับผมไม่ดูทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีวันพุธนะครับวันนี้พุธที่30ตุลาเอ้ยกันยายนก็ยังคงอยู่ในเดือนกันยายนอยู่เน
4: า
1: ะ
4: พี่วีลาออกแล้วหรอคะ
3: ยังไม่ออกใจเย็นๆนะเดี๋ยวแกน้อยใจนะถ้าแกฟังอ่ะเดี๋ยวแกมาดูย้อนหลังเนาะ
1: คร
3: ับ แต่ว่าวันนี้สถานการณ์รู้สึกว่า
4: ดีขึ้น
3: ดีขึ้นแล้วก็เมื่อเช้ารถแอบเริ่ม
4: ติดกลับมาติดแล้วนี่ว่าบรรยากาศคือกรุงเทพที่แบบใจกลางเมืองอ่ะทุกอย่างกลับมาปกติแล้วแต่ว่าให้กำลังใจคนที่ยังอยู่ในกรุงเทพบริเวณรอบๆแถบแบบว่าเคหะคลองจันทน์บาง
3: เคหะลมก้า
4: อะไรอย่างเงี้ย
3: พัฒนาการก็ยังแบบลด
4: พัฒนาการ
3: น้อย
4: สเลปบาร์เป็นยังไงบ้างสเลปบาร์เพราะว่าอะไรพัฒนาการแถวๆ50กว่าเนี่ยก็ยังท่วมอยู่นะลำลูกกาน้ำยังไม่ลดเลยค่ะนี่ไงคือบางส่วนน่ะที่น้ำยังไม่ลดน่ะมันเริ่มเป็นท่วมขังแล้วก็จะเริ่มแบบน้ำมันเริ่มเน่าแล้วอะไรประมาณนี้
1: เมื่อวานเห็นภาพคนถ่าย TikTok มาในจากน่าจะเป็นคลองจันมั้งหรือไม่ก็ล่มเก้านี่แหละคือน้ำมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วแล้วก็พวกขยะอะไรพวกนี้มันเริ่มลอยมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าคือตรงนั้นน่ะถ้าไม่ใช้เครื่องสูบน้ำอ่ะน้ำมันไม่มีทางลดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมว่าตอนนี้วันนี้น่าจะต้องเริ่มกันแล้วแหละนะครับเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะฝนมันไม่ได้ตกมาซ้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยดูจากทรงมันก็มีแดดให้เราเห็นนะครับน่าจะดีขึ้นนะคุณผู้ฟังขอให้มันดีขึ้นนะครับผม
3: ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนอกจากกรุงเทพแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังมีหลายๆจังหวัดที่ดูน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ายังมีหลายอย่างเช่นน้ำเพิ่มสูงขึ้น14จังหวัดเนี่ยนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำทรงตัว6จังหวัดจริงๆลดลง9จังหวัดแต่จังหวัดที่น่าเป็นห่วงอะอย่างเช่นสระแก้วตอนนี้ถึงแม้ว่าบางจุดน้ำจะเริ่มลดแล้วรถก็เริ่มสัญจรได้มากขึ้นแต่ว่ายังมีน้ำท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรนะคะมีการเปิดศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบ 1,564 ครัวเรือนแล้วก็เสียชีวิต6รายระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นมาทางสมุทรปราการบ้างอันน
4: ี้บางบ่อ
3: พี่กวง
4: สมุทรปราการตรงบางบ่อเนี่ย
3: โดยเฉพาะหมู่บ้านชวนชื่นบางนากม29นะคะก็โหบ้านเรือนกว่า700หลังน้ำท่วมชั้นหนึ่งอันนี้ต้องอพยพบางส่วนแล้วก็มีอีกหลายอำเภอเลยถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยเช่นกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนริมเจ้าพระยาแล้วก็น้ำรอระบายในเขตชุมชนนิคมอุตสาหกรรมนะคะ
4: ก็บอกว่าในปริมณฑลน่ะแถบแบบสมุทรปราการน่ะมันโดนซ้ำเพราะว่ากรุงเทพก็ต้องระบายน้ำไปนะคะแล้วก็น้ำทะเลหนุนเนี่ยตรงแถวสมุทรปราการน้ำก็จะแบบล้นด้วยอยู่แล้ว
3: นนทบุรีด้วยป่ะเหมือนเห็นในข่าวบ้าน
4: นนทบุรีอ่ะมันก็จะเป็นแบบจากแม่น้ำเจ้าพระยามาอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยมีแบบพื้นที่บางพื้นที่อ่ะที่แบบน้ำท่วมอยู่นะคะไปที่ชลบุรีพัทยาอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะคะที่เวลาฝนตกหนักแล้วเนี่ยน้ำจะท่วมเหมือนกันพัทยาแล้วก็บางละมุงนั่นเองโดยเฉพาะถนนสาย3แล้วก็ตรงทางไอ้เลียบทางรถไฟตรงสุขุมวิทซึ่งตรงเนี้ยก็จะท่วมประจำรวมถึงพัทยาใต้ด้วยเพราะว่าชลบุรีนะคะก็เลยออกหนังสือเตือนนะคะเนื่องจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วนะคะก็ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ 118,723 ครัวเรือนนั่นเองค่ะระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: ส่วนปทุมธานีนะครับเขาอัปเดตว่าในช่วงของลำลูกกาแล้วก็ถนนพหลโยธินเนี่ย รถเล็กก็ยังผ่านไม่ได้บางช่วงนะครับลำลูกกาก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับส่วนที่รังสิตนะฮะชูธงแดงประกาศความเสี่ยงสูงที่คลองเปรมประชากรนะครับได้รับผลกระทบกว่า 113,323 ครัวเรือนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็ระดับน้ำในคลองรังสิตเนี่ยมันก็ยังไม่ลดลงนะครับรวมไปถึงมันยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารังสิตเนี่ยก็เป็นที่ในการรับน้ำเหนือนะคร
4: ับ
1: น้ำเหนือที่กำลังจะมาเนี่ยมันก็จะผ่านนั่นแหละนนทบุรีรังสิตปทุมธานีก่อนที่จะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเป็นโซนนั้นที่จะโดนก่อน
4: อยุธยาก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่รับน้ำด้วยเช่นกันนะคะก็อยุธยาเนี่ยก็จะมีเขื่อนเจ้าพระยาเนาะซึ่งอันเนี้ยเขามีการปล่อยระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามานะคะแล้วก็บวกกับฝนตกต่อเนื่องด้วยทำให้บางพื้นที่นะคะก็น้ำท่วมแล้วนะคะจุดที่น่าจับตามอง ก็คือโบราณสถานนะคะอย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามเนี่ยตอนนี้น้ำเนี่ยมันเอ่อล้นท่วมมาแล้วก็รวมถึงวัดธรรมารามด้วยนะคะคือเจ้าหน้าที่ก็ตรงนั้นเนี่ยเวลาหน้าน้ำเนี่ยเขาก็จะมีพนังกั้นน้ำเนี่ยคอยกันอยู่นะคะซึ่งตรงนี้จะมีบังเกอร์ป้องกันส่วนตำบลบ้านป้อมแล้วก็ตรงตำบลสำเภาล่มรอบๆเกาะเมืองเนี่ยก็น้ำท่วมสูงแล้วเช่นกันนะคะก็กระทบหลายครัวเรือนไปแล้วประมาณเกือบ 30,000 ครัวเรือนใน7อำเภอนะคะแล้วก็ที่อยุธยามีเสียชีวิต1รายระดับน้ำก็ต้องจับตามองค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อย
3: ๆนครปฐมนะคะเขตเมืองยังท่วมหลายจุดเลยทั้งสายหลักบางที่เนี่ยรถก็ผ่านไม่ได้นะคะแต่ว่าบางที่ก็เริ่มแห้งกลับสู่ปกติแล้วส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนเนี่ยต้องยกของขึ้นที่สูงเพราะว่าน้ำเหนือบวกกับน้ำทะเลหนุนนะคะทำให้น้ำท่าจีนเนี่ยล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมเรียบร้อยแล้วผลกระทบนี่ 10,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็ระดับน้ำทรงตัวจันทบุรีนะคะฝนตกหนักสะสมทำอ่างเก็บน้ำสำคัญรวมถึงมวลน้ำป่าไหลเข้าสู่สวนทุเรียนแล้วก็พื้นที่เกษตรตรงนั้นก็สวนทุเรียนเยอะเนาะรวมไปถึงชุมชนริมน้ำจันทบุรีในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีแล้วก็เทศบาลเมืองจันทนิมิตนะคะโรงเรียนประกาศหยุดชั่วคราวแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้สถานการณ์เริ่มทรงตัวและแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่าฝนมันเบาลงน้ำทะเลหนุนต่ำแล้วก็แรงผลักดันน้ำออกอ่าวไทยเนี่ยก็มีด้วยนะคะล่าสุดก็คือได้รับผลกระทบเกือบ 10,000 ครัวเรือนมีเสียชีวิต2รายนะคะบางเส้นทางก็ต้องปิดเพราะว่าน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยว
4: แล้วก็ไปที่ฉะเชิงเทราค่ะฉะเชิงเทรานี่ก็ฝนตกเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็น้ำเหนือเนี่ยมาจากจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็มาล้นตรงสปินเวย์นะคะตรงเขื่องคลองสียัดนะคะแล้วก็ทำให้แม่น้ำบางปะกงแล้วก็คลองเนี่ยต่างๆเนี่ยมันเริ่มล้นชาวบ้านที่อยู่ริมคลองทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มที่จะน้ำท่วมแล้วนะคะพื้นที่ในการเกษตรก็เริ่มกระทบแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็มีการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่แล้วก็ระดับน้ำหลายหมู่บ้านก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่รับน้ำนะคะถ้าเกิดอยากจะโทรไปขอความช่วยเหลือเนี่ยของปภ.เนี่ยกดโทรศัพท์ไปที่หมายเลข1784ได้เลยนะคะส่วนใครที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยากจะเคลื่อนย้ายคุณสามารถโทรขอความช่วยเหลือที่1669ได้เลยนะคะส่วนใครที่มีพื้นที่ที่แบบติดอยู่แจ้งน้ำท่วมอะไรอย่างนี้โทรไปที่ทราฟิกฟองดูได้นะคะคือ1555นะคะทุกคน
1: เมื่อวานนี้เนี่ยมีอีก1จังหวัดที่โดนเยอะเหมือนกันกาญจนบุรีทางฝั่งราชบุรีกาญจนบุรี
3: ระยองด้วย
1: นะฮะฝนตกหนักยังคงหนักต่อเนื่องแต่ว่าเช้านี้เนี่ยทางกาญจนบุรีก็อัปเดตมาบอกว่าเริ่มมีแดดอ่อนๆให้เราได้เห็นแล้วก็รอระดับน้ำที่จะลดลงนะครับฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีโซนๆนั้นนะครับนะ
4: ก็ตอนนี้ต้องจับตามองเราจริงๆเอาความจริงนะเพจทีลมฟ้าอากาศเขาก็พยากรณ์ถูกทุกอย่างเลยนะ
1: ครับ
4: ต่อไปนี้รัฐบาลอย่างงอนนะเข้าใจยังอย่างงอนนะเออถ้าเขาออกมาเตือนถือว่าช่วยกันนะเออเนี่ยผลจากการที่แบบรัฐบาลงอนไง
1: ครับ
4: ไม่เกิดน้ำไม่ท่วม
1: คือตอนแรกอ่ะย้อน
4: รัฐบาลงอนใช่กับว่ารัฐบาล
1: ย้อนกลับไปอ่ะตั้งแต่ก่อนที่จะวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็คือวันที่หนักที่สุดใช่ไหมสัก 2-3 วันก่อนหน้านั้นน่ะทีลมฟ้าอากาศเขาประกาศว่าวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้เนี่ยให้ระวังนะมันจะเกิดอุทกภัยนะคือรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าเอ้ยอย่าใช้คำนี้มันจะสร้างความตื่นตระหนกแต่สุดท้าย
4: มหาอุทกภัยเขาใช้คำว่ามหาอุทกภัย
1: คือจริงๆอะผมว่าถ้าสมมติเขาทำงานร่วมกัน
4: คำนี้ก็ไม่ผิดเลยนะเข้าใจป้าเดือดร้อนเอาเข้าจริงถ้าเกิดมีการทำงานที่ถูกต้องนะมีการแจ้งเตือนมีการย้ายพวกรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หรืออะไรที่มันจะทำให้เกิดแบบมูลค่าทางเศรษฐกิจมันเสียหายอ่ะตอนนี้เขามีการตรวจสอบมูลค่าทางเศรษฐกิจอ่ะเสียหายเยอะมากเอาเข้าจริงๆถ้าเกิดเตือนก่อนแล้วมันไม่เกิดขึ้นก็ยังดีกว่าไหม
1: ครับผมพูดถึงเรื่องความเสียหายในฐานะที่พี่ด้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่จะต้องมีการสต็อกของมีโกดังสินค้าคร่าวๆเนี่ยมันมีความเสียหายที่เห็นชัด
4: อะไรบ้างโกดังพี่อยู่ตรงโชคชัย4มันก็เสียหายแต่ว่าโชคดีว่าตรงบริเวณโกดังชั้นน่ะมันของชั้นน่ะถ้าเกิดของพี่นะเสียหายประมาณ 10% มันไม่ได้เยอะแต่บางคนน่ะเขาเสียหายเป็นแบบมูลค่าหลักเป็น10ล้านเลยอะไรประมาณนี้
1: เขามีประกาศออกมานะเหมือนเป็นเพจนึงก็อย่าใช้คำว่าประกาศเลยเขาก็แนะนำออกมาว่าให้จับตาดู30วันหลังจากนี้ว่ามันจะมีผลกระทบอะไรบ้างหนึ่งคือผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กเนี่ยที่มีการสต็อกสินค้าหรือว่าม ีโกดังเป็นของตัวเองหรือผู้ประกอบการที่ต้องรอซัพพลายเออร์สินค้าจากซัพพลายเออร์มันจะขาดช่วงมันจะขาดตอนเพราะฉะนั้นช่วง30วันต่อจากนี้เนี่ย ก็ต้องดูดีๆเรื่องของระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางฝั่งผู้ประกอบการเองก็ดีหรือว่าทางผู้บริโภคเองก็ดีเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าบางที
4: ่เนี่ย
1: มันขาดเรื่องของสินค้า
4: ความเสียหายเนี่ยโดยมวลรวมนะทุกจังหวัดรวมกันอ่ะเป็นพันล้านมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เสียหายเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลอ่ะจัดสรรไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบอย่างที่บอกข่าวเมื่อวานเราก็พูดเรื่องนี้ว่าจริงๆอ่ะถ้ามันมีหน่วยงานที่สามารถประกาศแจ้งเตือนเลยคือตอนเนี้ยการทำงานของรัฐบาลไทยอ่ะมันแยกจากกันปภขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยการผันน้ำขึ้นอยู่กับเกษตรอะไรประมาณนี้ซึ่งมันทำงานกันไม่สอดคล้องฝั่งกทมกทมดูแลได้บางส่วนแต่อำนาจหน้าที่กทมก็ไม่ได้เบ็ดเสร็จก็ต้องมีการขอความร่วมมือขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการทำงานมันช้า นี่คือระบบของการจัดการของประเทศไทยตอนนี
1: ้มันควรมีวอลลุ่ม
4: ใช่ที่เนี่ยภัยพิบัติน่ะการทำงานมันต้องไม่ปกติการเกิดภัยพิบัติเกิดน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยการตัดสินใจมันต้องแบบทุกหน่วยงานมันต้องมาอยู่กันเป็นวอลลุ่
1: ม
4: เสร็จแล้วก็ตัดสินใจหรือแม้กระทั่งอย่างตรงคลองจันเองเนี่ยเคหะคลองจันเองเนี่ยตอนนี้ที่มันมีปัญหาเหล่านี้เป็นเพราะว่าไม่มีหน่วยงานที่จะไปจัดศูนย์กลางซึ่งตอนนี้ไม่รู้เขาจัดหรือยังนะว่าศูนย์กลางที่แบบใครจะเข้ามาขอความจะเข้ามาช่วยเหลือจิตอาสาเข้าไปเนี่ยติดต่อตรงนี้แล้วก็จ่ายไปตรงไหนอ่ะยังไม่มีต่างคนต่างทำ
3: ประชาชนก็ยังเหมือนมีบางส่วนเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยเขาอยู่ไปทางลึกมากเลยนะเขาไม่ได้เข้าเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีจุดตรงกลางที่คอยประสานงานว่าเอ้ยใครได้แล้วใครไม่ได้ยังไงมันเหมือนต่างคนต่างเข้าไปช่วยคือจิตอาสาเขาก็มีจิตใจที่ดีอยู่แล้วที่เขาอยากจะช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันไม่มีคนไปช่วยบริหารประสานตรงกลางอ่ะความช่วยเหลือมันก็อาจจะไปไม่ทั่วถึง
4: มันอาจจะต้องมีหน่วยงานอะไรที่เมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วแอคชั่นได้ทันทีอ่ะแล้วก็เป็นแบบการตัดสินใจได้เลยหรืออะไรแบบเนี้ย
3: แต่ว่าชาวกรุงเทพก็ยังคงแน่นอนใจนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะเพราะว่าให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4ตุลาเลยนะคะประชาชนที่อยู่แถวๆเส้นทางถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็พระราม2ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่มันหนุนสูงก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็อย่างที่พี่ดาวบอกไปนะคะเบอร์โทรอะไรต่างๆจดไว้สายด่วนกทม1555หรือว่าแอปทราฟฟี่ฟองดูหรือว่าอย่าง1669เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วสำหรับการขอความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเนาะค่ะ
1: มีอีกหนึ่งเรื่องที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับเรื่องของไอสนามบินสุวรรณภูม
4: ิกระเป๋า
1: อันนี้นิดนึง
4: กระเป๋าตกค้างแบบเยอะมากจริงนะ
3: 5,000 ใบอ่ะเมื่อเช้าของข่าว
4: จะทยอยยังไงวะเนี่ย
1: คือ
4: แต่ล่าสุดการบินไทยแคนเซิลไฟเยอะมาก
3: อ
4: ันนี้ก็เห็นด้วยต้องแคนเซิลก่อนถ้าเกิดจะรับผู้โดยสารใหม่มาอีกอ่ะมันกลายเป็นแบบกระเป๋ามันยิ่งตกค้างต้องเคลียร์อันเก่าก่อน
1: ครับคือการบินไทยตอนนี้ถามว่าโดนหนักไหมโดนหนักมากนะ
4: หนักจริง
1: เขาเอาไปเปรียบเทียบเพราะว่าสายการบินอื่นๆก็ยังเปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าเหมือนทางการบินไทยเนี่ยเขาก็ชี้แจงออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานที่ทำงานภาคพื้นที่อยู่ในสนามบินนะครับส่วนหนึ่งก็คือทำงานให้การบินไทยด้วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องทำงานให้สายการบินอื่นด้วยเพราะว่ามันมีคอนแทคสร้างอยู่ใช่เขาอะสมมติพี่ด้าเป็นสายการบิน A ที่เป็นสายการบินต่างประเทศเน
4: า
1: ะ
4: เราจ้างเรามีสัญญาไงถ้าเกิดไม่ทำให้เขาจะโดนปรับ
3: แต่ถ้าเราไม่ทำ
4: ก่อน
3: แต่ถ้าไม่ทำให้เราเองก็คือไม่โดนปรับ
4: ก็ของเราเองไงนึกออกป่ะสมมติแนนมาเซ็นสัญญากับพี่อ่ะถ้าเกิดพี่ทำงานให้แนนไม่ได้อ่ะ
3: ก็ปรับ
4: ก็โดนปรับเพราะฉะนั้นเราต้องไปทำให้สายการบินอื่นก่อนสายการบินอื่นก็เลยไม่ได้ล่าช้าเท่าการบินไทย
1: ซึ่งความน่าสงสารมันเกิดขึ้นกับพนักงานตัวน้อยๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นละเขาบอกว่าคือมันไม่มีประกาศอะไรชัดเจนจากทางฝั่งของข้างบนน่ะ
4: ด้วยความที่ตอนนี้พนักงานของการบินไทยเองอ่ะวันปกติอ่ะที่พนักงานมา 100% น่ะก็ทำงานกันแน่นแล้วงานยุ่งแล้วแต่พอวันนึงเจ้าหน้าที่อ่ะลดไปอ่ะ
3: 50%
4: บางทีอาจจะเหลือแค่ 40% ด้วยซ้ำอ่ะงานที่มันยุ่งอยู่แล้วที่แบบ 100% ก็ยังไม่ว่างอ่ะพอพนักงานลดลงไป 50% มาทำงานไม่ได้ปัญหามันเลยเกิดนี่คือปัญหาจริงๆของการบินไทยตอนนี
3: ้และเห็นเมื่อเช้าที่ฟังข่าวก็คือประมาณว่ามันไม่ใช่ว่าใครก็จะมาแทนในบางตำแหน่งได้เหมือนบางตำแหน่งเขาต้องมีไลเซนส์อะไรของเขา
4: ถูกต้อง
3: ถึงแบบเฉพาะหัวหน้ายกหูเลยนะว่าแบบมาได้ไหมหรือว่ามีแบบออฟเฟอร์ให้แหละแต่ว่าเข้าใจนะถ้าคนที่บ้านเขาน้ำท่วมจริงๆ
4: มันขอมาไม่ได
3: ้มีแบบคนแก่หรือคนป่วยอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ย ก็ต้องเอาตัวรอดก่อนปะ
1: ถึงแม้ออกมาได้แต่จะไปสนามบินสมมติบ้านอยู่
4: ใช่
1: สมุดปาการอย่างเงี้ย
4: อันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางบริษัทแหละในการจัดหารถน่ะไปรับพนักงานแล้วก็หาที่พักถ้าเขาเป็นพนักงานที่ขาดไม่ได้จริงๆอ่ะในการแบบว่าอาจจะต้องมีไลเซนส์หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็เห็นคลิปน้องคนนึงที่เป็นเหมือนน้องกราว สตาฟกราวอ่ะน่าสงสารมากอ่ะโดนลุมด่านั้นน่าสงสารคือเข้าใจอารมณ์ของคนที่
4: กลับบ้านไปอ่ะคงแบบเครียดอ่ะ
1: คือเข้าใจอารมณ์ของผู้โดยสารนะ
3: แต่ว่าเขาก็โกรธเนาะแต่ว่าไม่รู้จะระบายที่ไหนก็จัดเลย
4: ก็ต้องแบบตรงกราวอ่ะกราวสตาฟก็น่าแบบสงสารสงสารสงสารเลยแล้วทำอะไรไม่ได้อ่ะมันเป็น
1: ไม่ได้มีอำนาจอ่ะก็เป็นพนักงานน่ะ
4: ก็ต้องรับเรื่องไว้เฉยๆแบบเนี้ยแต่ล่าสุดการบินไทยลองเช็คไฟท์ดีๆนะคะเขาแคนเซิลเนี่ยหลายไฟท์เลยวันนี้จนถึงวันที่1ตุลา
3: ค่ะ
4: ถึงวันที่1ตุลาเช็คไฟท์ดีๆนะคะ
1: ครับผมนะฮะก็อัปเดตเรื่องของสนามบิน
4: ชอบพี่เจนุ้ยมากรายการเอา10ล้อมารับเลยเอออันนี้ตลกดีลดดักเนี่ยการจัดการมันต้องเป็นอย่างนี้นึกออกปะถ้าเกิดขาดไม่ได้จริงๆ
1: ครับ
4: แบบนี
1: ้นะฮะ
4: อ่
1: ะเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาก็ยังอยู่ในเรื่องราวของน้ำท่วมแหละเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมตอนนี้ก็น่าจะกินไปสัก 80% ของหน้าข่าวเรานะครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเรื่องของน้ำท่วมกันต่อนะจ๊ะ
2: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
3: ้ออ่ะชวนพี่ด้าพี่แนนรวมไปถึงคุณผู้ฟังคุยกันหน่อยนะคร
4: ับ
3: ถ้าเรารองมองย้อนกลับไปในชีวิตเนี่ยแต่ละคนแน่นอนมันเคยผ่านชีวิตทั้งดีแล้วก็ไม่ดีรวมไปถึงวันที่เหนื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับแล้ววันที่ต้องรวบรวมพลังเพื่อก้าวต่อไปไม่น้อยเนี่ยบางวันอาจจะมาจากครอบครัวหรือคนที่เรารักความฝันหรือแม้แต่กำลังใจเล็กๆนะครับที่ทำให้เรายังอยากตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในวันต่อไปแล้วก็ทุกๆวันครับวันที่ชีวิตเดินหน้านอกจากพลังใจที่อยู่ข้างในแล้วนะครับก็ยังมีพลังงานครับที่อยู่เบื้องหลังชีวิตประจำวันของเรานะครับตั้งแต่วันที่ออกจากบ้านไปทำงานวันที่เดินทางกลับไปหาครอบครัวไปจนถึงวันที่เราเนี่ยออกไปตามหาความฝันของตัวเองนะครับตลอด48ปีครับปตท.นะครับเดินหน้าเคียงข้างสังคมไทยครับพร้อมวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานเพื่อทุกชีวิตเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้แนวคิด Together Everlingwith you นะครับผมแล้วก็ในโอกาสครบรอบ48ปีปตท.นะครับได้เอาเพลงเจิดจรัสนะครับกลับมา re-envision ใหม่เป็นเจิดจรัสชัชวาลนะครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของพลังและก็แสงไฟที่อยู่ในทุกชีวิตรับชม MV ได้แล้วนะครับทาง Facebook PTT News นะครับหรือว่า YouTube แล้วก็ TikTok ของปตท.นะครับเข้าไปดู MV เจิดจรัสชัชวาลได้แล้วก็ลองกลับมามองตัวเองกันว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาอะไรคือพลังที่ทำให้เราก้าวมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
4: ค่ะเงินเนาะตลอดเส้นทางที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้เราก้าวมาได
5: ้ MB ทำดีไปดู
4: เจิดจรัสชัชวาลนะคะ
5: เนี่ยเพลงดี
4: เออ
5: เธอเวลาแบบโลเคชั่นอะถ่ายที่หัวลำโพงเลยมันดูคลาสสิกดีเนาะ
4: จริงมันดูแบบ
5: หัวลำโพงอ่ะเวลาไปถ่ายรูปอ่ะมันดูแบบมันดูวินเทจ
4: วินเทจ
3: สถาปัตยกรรม
5: มันสวยมันสวยเนี่ยถ่าย MV มาแล้วดูดี
4: ค
5: ่
4: ะ
5: อ่ะเธอล่าสุดเนี่ยหลายๆคนเขามาเรียกร้องค่ะให้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
4: ทำไมหรอ
5: สื่อสารให้เป็นภาษาคนหน่อย
4: เออเพราะว่าอ่านไม่เคยเข้าใจเลย
5: มันอ่านยากอ่าน 2-3 รอบเนี่ยจะเข้าใจอะไรประมาณนี้ล่าสุดกรมอุตุเขารับฟังนะคะ
4: ค่ะ
5: เขาเริ่มปรับตัวแล้วนะคะตอนนี้เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนรูปแบบแล้ว
3: ครับ
5: พยากรณ์อากาศอย่างล่าสุดเนี่ยกรมอุตุเขาโพสต์ว่าใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ชาวกทม.เรามีนัดกับแดดอ่ะอย่างนี
3: ้เข้าใจได้
4: เก็ทเลย
5: เข้าใจเลยแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วค่ะใครพร้อมซักผ้าก็ขอให้ยกมือขึ้น
4: เออโอเคสำหรับสายเลิกงานนะคะทางกรมอุตุก็จัดให้บอกว่าเลิกงานแล้วแต่ฝนยังไม่เลิกค่ะใครกำลังจะกลับบ้านเช็คฝนกับเส้นทางก่อนนะคะมีคนที่เราห่วงอยู่โซนนี้แท็กไปเตือนกันหน่อยค่ะ
5: เอออย่างเงี้ยชื่นชม
4: เก็ทเลยเข้าใจเลย
5: คนจะได้เข้าใจ
3: อ่านรอบแรกก็รู้เลยว่าวันนี้ตกไม่ตกวันนี้ท่วมไม่ท่วมวันนี้เกิดอะไรขึ้นอันน
4: ั้นแต่ว่าอย่าไปมากกว่านี้อย่าไม่ต้องแบบว่าวันนี้แดด2เต็ม10อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเจนซีขนาดนั้นเออ
3: ไม่ต้องแบบ
4: เดี๋ยวแบบว่าเจน X จะงง
5: แดด2เต็ม10
4: เออหัวแดด2เต็ม10คือยังไง
3: มันต้องตีความอีกรอบเลยแ
5: หละอันนี้ชื่นชมอันนี้ชื่นชมค่ะ
4: แต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่เป็นแอดมินของกรมอุตุใน X อ่ะเขาทำดีมาตลอด
5: ทำดี
3: ในเอ็กซ์กับใน Facebook คือเหมือนคนละขั้วกันเลย
4: เออคนเหมือนแบบสื่อสารคนละแบบแต่ไม่รู้ว่าคนละคนหรือเปล่า
5: น่าจะคนละคน
4: แต่ว่าทำดีเลยล่ะเป็นขวัญใจเจนซีเลยล่ะ
3: อ๋อผสมภาษาอะไรอย่างเงี้ย
4: พี่ปงพี่ป๊อปอะไรชีรู้เรื่องหมด
5: คนรุ่นใหม่ทั้งนั้นคนใหม
3: ่โอ้นะ
5: อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ Facebook ปรับแล้วนะ
4: ค่ะ
5: เออเขาก็แบบปรับตัวแล้วอ่ะอะไรดีเราก็ชื่นชม
4: ใช่ๆนะคะอ่ะไปที่เพจทีลมฟ้าอากาศเพจที่ฮอตฮิตที่สุดนะคะในตอนนี้น่าจะเกือบจะ2ล้าน follower แล้วมั้ง
3: คร
4: ับ ก็แน่นอนพอออกมาพูดถึงสภาพอากาศสถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างจะแม่นยำคนก็จะเดาไปต่างๆนานาว่าใครกันนะที่เป็นบุคคลอยู่เบื้องหลังเพจนี้นะคะล่าสุดเนี่ยคุณจิตดีสีดีนะคะผู้ประกาศข่าวที่อยู่คุณพุทธอ่ะเนาะก็ออกมาโพสต์ข้อความส่วนใน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าเลิกสงสัยค่ะ
5: คือต้องทีก่อนเพราะว่าเพจทีโลฟ้าอากาศนะตอนนี้คนคาดเดาว่าแบบเขา
4: เป็นดร.สมิธ
5: คือคาดเดาหลายคนมากเลยบอกว่าบางคนคาดเดาว่าเป็นอดีตของกรมอุตุนิยมวิทยา
3: อธิบด
5: ีกรมอุตุไหมเพราะว่าชื่อทีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบเป็นใครดร.สมิธหรือเปล่าเนี่ยแล้วคุณจิตีก็เลยออก
4: คุณจิตีก็เลยบอกว่าเลิกสงสัยค่ะเพจทีโลฟ้าอากาศไม่ใช่ดร.สมิธธรรมสโรจน์นะคะขอบคุณค่ะแต่ก็อยากรู้อีกจะใช่หนุ่มมอเชียงใหม่จริงไหมเน
5: าะเพราะว่าเหมือนบางคนก็สงสัยว่าแบบใครแน่นอนแหละบางคนบอกว่าน่าจะชื่อทีก็จะมีคนนึงที่อยู่มอเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการแบบพยากรณ
4: ์ชื่อเล่นชื่อทีหรออ
5: ะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะถามว่าถ้าเกิดคนเด็กรุ่นใหม่ถามว่าดร.สมิธธรรมสโรจน์อ่ะคือใครก็ต้องยอมรับว่าดร.สมิธเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถที่จะแบบอธิบายวิธีการเตือนภัยพิบัติอะไรต่างๆนะคะแบบนี้ค่ะก็เป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุเหมือนกันดร.สม
3: ิธก็เป็นอดีตกรมอุตุเหมือนกัน
5: ถูกต้อง
3: นะครับส่วนอีกคนนึงอ่ะที่เขาบอกว่าอาจจะใช่เนี่ยที่พี่ดาบอกว่าชื่อทีเหมือนกันเป็นอดีตกรมอุตุเหมือนกันเนี่ยก
5: ็
3: คืออาจารย์ต่อศักดิ์วานิชขจรอันนี้ท่านชื่อว่าคุณทีนะครับเป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาปี53จนถึง54ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้อาจจะมีโอกาสเป็น
5: อย่างดร.สมิธเองเนี่ยก็ต้องยอมรับตอนย้อนกลับไปตอนสึนามิดร.สมิธเองเป็นคนผลักดันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยนะคะทำให้หลายๆคนรู้จักดร.สมิธธรรมสโรจน
4: ์แต่มันก็มีลืออีกนะว่าจริงๆแล้วเป็นเด็กอายุแบบ26อะไรเงี้ยชื่อทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครคุณที
5: คุณทีนี่คือใคร
3: ไม่แต่ภาษาที่เขาใช้ใน Facebook อ่ะก็ดูไม่ได้
5: เรารู้สึกว่าไม่แก่
3: มีอายุมากใช่
5: ไม่ใช่คนแก
3: ่รู้สึกเหมือนกัน
5: เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นอยู่ในวัยแบบอายุประมาณ40กว่าวัยแบบประมาณเจนวาย
4: หรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ให้ข้อมูลจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่เจนหนึ่งแต่ว่าคนที่สื่อสารอาจจะเป็นอีกเจนหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นคนเดียวที่ทำเพจนี้นึกออกปะ
3: ก็มีโอกาส
5: ก็เป็นอาจจะเป็นทีม
4: นี่ว่า
5: อาจจะเป็นทีมแต่คนติดตามเยอะขึ้นเยอะมากตอนแรกมีคนติดตามแค่ประมาณ2,000กว่าคนแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆพอแบบพอเตือนในน้ำท่วมกรุงเทพหรือว่าเนี่ยอันนี้มหาอุทกภัยในครั้งเนี้ยตอนนี้คนติดตามเยอะมากและเพจปลอมก็เยอะด้วยนะคะอันนี้ต้องติดตอนแรกอ่ะมีคนติดตามแค่200,000แล้วก็เพิ่มมา400,000เพิ่มมา1,700,000วันนี้เรา2 ล้านแล้วนี่รับโฆษณาได้เลย
4: แต่เขาแปะลิงก์ขายร่มอยู่นะในคอมเมนต์
3: อ
4: ่
3: ะก็ดีก็ขายร่มก็เข้ากับ
5: คุณหนุ่นเขาหน่อย
3: นะครับมีคนบอกว่าใช่ทีเสดิร์ดหรือเปล่าอันนั้นพีเสดิร์ดนะฮะคุณฟาร์มหรือว่าทีสเกิร์ดไม่น่าใช่
5: เนี่ยเห็นไหมมีคนบอกน่าจะเจนวายนี่ก็รู้สึกว่าคนทำเพจทีลงฟ้าอากาศอ่ะเป็นคนเจนวาย
3: เพราะภาษาที่เราใช้
5: ภาษาม
3: ันมีความจริงจังแต่ว่าก็เข้าใจง่ายแต่ว่าไม่ได้ดูทางการขนาดนั้น
5: อ
3: ่ะที
5: เอ็ก
3: น
5: ั่
3: น
5: ที
3: เอ็กนะครับผมนะ
4: แต่ว่าสำหรับคนสายตาสั้นนะเวลามองชื่อเพจทีไรอ่ะบางทีผิดเพี้ยน
3: แป๊บนึงนะดิฉันแนน
4: เธอคนสายตาเอียงอะไรแล้วมันจะเบอร์เบอร์แล้วตรงนี้ทรหดมันจะเป็นตัวอื่น
5: แนนตอนแรกฉันไม่คิด
4: เอ๊ะอะไรนะอ๋อที
5: มีคนบอกว่าน่าจะเป็นเจนวายปลายๆค่ะ
4: เป็นไปได้หมด
5: แต่จริงแม่นตั้งแต่หาดใหญ่ใช่
4: เขาไม่ต้องออกมาเปิดหน้าหรอกเพราะว่านี่ขนาดไม่เปิดนะยังแบบ
5: ถ้าเป็นหน้าไม่เปิดให้เป็นอยู่อย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวเขาจะออกมาอธิบายนะ
3: เรื่อง
5: เนี่ยว่าแบบที่เขาพยากรณ์อากาศแบบนี้เพราะอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาอธิบาย
3: เหมือนเห็นเขาเอาข้อมูลที่เขาใช้อ่ะมาเริ่มปล่อยออกมาแล้วว่าการวิเคราะห์ของเขาอ่ะเขาดูจากอะไรบ้างดูจากปริมาณน้ำฝนดูจากทิศทางของลมดูจาก
5: ใช่ไหม
3: ทุกอย่างที่เขาใช้เนี่ยมันคือเหมือนเอาข้อมูลจากหลายๆที่อ
5: ่
3: ะ
5: มาร
3: วมแล้วก็สรุปให้ดูว่ามันจะเกิดอะไร
5: ก็อยากติดต่อให้คุณเจ้าของเพจเนี้ยไปทำงานกับรัฐบาลไหม
4: ไม่ทำหรอก
3: กว่า
4: โดนด่าไง
3: กว่าถ้าสมมติทำงานกว่าเขาจะได้โพสต์หนึ่งอ่ะเผื่อผ่านไปสัปดาห์นึงกว่าจะอนุมัติโพสต์นึง
5: การทำงานของรัฐบาลมันช้าไงแบบ
4: วิแต่รู้สึกไหมว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่นายกลงพื้นที่
5: อ
4: ่ะคือประชาชนเขากล้าที่จะ พูดความในใจออกมามากๆเลยทีเดียวเน
5: า
4: ะคือถ้าเป็นสมัยก่อนมันไม่ขนาดนี้เน
3: า
4: ะ
3: ล่าสุดที่อะไรนะแต่ทองจันทร์หรือล่มแก้วนะ
5: แล้วเรามองว่ากรุงเทพด้วยไงคนกรุงเทพด้วยไง
4: มาทำไมมาทำไม
3: มาแล้วครับไปนี
5: ่ถ้าฉันเป็นนายกฉันยอมรับว่าฉันตึกนิดนึงนะ
4: ตึกสิพี่ด้าเราไม่ใช่คนเดียวนะ
5: แบบเสียเซลล์
4: เสียงละงมเลยอ่ะ
3: ไม่แต่ว่าตอนหาเสียงอ่ะท่านนายกเขาพูดออกแล้วนะให้เรียกผมไอ้ได้เลยตอนหาเสียงย้อนกลับไปหาเสียงรอบล่าสุดเนี่ยพี่น้องประชาชนเรียกผมว่าไอ้ได้เลยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นบุญกับผมมาก
4: ๆอ๋อหรอ
3: เรียบร้อยเลย
5: ท่านให้เลยหรอ
4: ท่านบุญหนักเลยล่ะตอนนี
3: ้ได้บุญหนักเลยล่ะ
4: นะฮะไปที่อีกหนึ่งคนดีกว่าคนนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าบางทีผู้ใหญ่ที่บ้านเราเนี่ยเวลาเราพูดอะไรเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อเนาะเวลาเราบอกว่าแม่ออกมาเถอะนะมันถึงเข่าถึงแข้งแล้วอะไร
5: บ้าน
4: ไม่เชื่อไงก็มีลูกหลานท่านหนึ่งเขาก็เกิดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะในเมื่อย่าๆยายๆอุญญาอุญญาย ชอบน้องไรอันกาดบัณฑิตมากๆงั้นน้องไรอันช่วยบอกย่ายายพี่หน่อยว่าออกมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยอัดคลิปก็ออกมาอ้อนวอนบอกคุณย่าคุณยายว่าออกมาเถอะออกมาแป๊บนึงเนาะออกมาเดินเล่นเผื่อออกมาเนี่ยก็อาจจะได้เจอไรอันนะกลับไปขอ

0: ดูน้ำท่วม
1: เ
0: ปล่า
1: เรื่องสุขภาพเพราะน้ำมันฉี่หนูเลยก็มีไง
0: ไม่เคยเห็นเลย
1: เข้าใจป้าต้องระวังนะคะโรคฉี่หนูอ่ะ
0: โอ้เดี๋ยวคนอื่นก็ใส่กัน
1: แบบรองเท้าบูทถ้ามีก็ใส่ได้
0: ครับผม
2: น้อยอันนี้เขามาจากรายการนี้ใช่ไหมไมค์ปลดหนี้ป
1: ้าใช่ใช่
0: เป็นแชมป์เท่าไหร่นะ
1: ร้อยก็ไม่รู้อ่ะ
2: ร้อยหรอ
0: เป็นร้อยสมัยไม่ได้ที่นั่น
2: แม่เจ้า
0: แล้วเห็นงาน
1: รับขับเยอะ
0: รับปริญญาของ
1: 200สมัย200สมัยติดต่อกันน่ะ
0: ครับ
2: นี่คนก็เลยบอกว่าอยากให้ไลอ้านอ่ะทำเป็นเหมือนเป็นคอลเลกชันเลยอันนี้เป็นคลิปแบบให้กินยาอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เออน่าสนใจ
1: เออว่า
0: ทำมาเป็นเพลย์ลิสต์อ
2: ันนี้เป็นคลิปแบบว่าให้หาหมออันนี้เป็นคลิปแบบให้ออกจากบ้านไปเที่ยวกับลูกหลานบ้าง
1: แล้วก็เป็นคลิประวังมิจฉาชีพ
2: เออ
1: เอออย่าโอนนะอะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: เออดีนะให้ไลอ้านอัดแบบหลายๆโหมดหน่อยให้เป็นแบบเออแล้วก็ให้เลือกเลยเลือกเอาไปเปิด
2: เป็นเพลย์ลิสต
1: ์เป็นเพลย์ลิสต์ได้แบบนี้นะคะเราต้องเบรกยัง
0: มีเอาเบรกเอาเบรก
1: อ่ะเราต้องไปเบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
0: ได้ครับ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
3: ้อกลับเข้ามาแฉข่าวเช้านะครับผม
4: หลังไมค์วันนี้เรามีเรื่องราวแบบเยอะแยะมากมาย
3: ต้องเอาไมค์ลงตลอด
5: เพราะว่าถูกขังอยู่บนคอนโด
3: เออพี่แนนเป็นไงบ้างชาวเพชรบุรีตัดใหม่เรา
5: วันศุกร์แนนกลับจากที่นี่3ทุ่มใช่ป่ะก็คือน้ำเนี่ยก็เริ่มเกือบจะมิดล้อแล้วก็เหมือนขับเรือ
4: ก็ลุยเข้าไป
5: ก็ลุยเข้าบ้านไปแต่รถติดมากประมาณชั่วโมงนึงอ่ะทั้งที่บ้านอยู่ตรงนี้นะ
3: เห็นเขาบอกว่าซอย39อ่ะติด2ชั่วโมง3ชั่วโมงตรงข้างหลัง
5: ติดหนักมาก
4: วันศุกร์ที่ฉันมาทำรายการแฉออนไลน
5: ์
4: บ้านอยู่39มาตึกแกมมี่ทุกทีใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
5: ใช่
4: 2ชั่วโมง
5: นี่ไง
4: ติดอยู่ตรงซอย31น่ะ
5: 2
4: ช
5: ั่วโมงน้ำมัน

0: ท่วมน้ำมันท่วมแล้วแล้วก็ตื่นมาเช้าวันเสาร์ก็ตกใจอ่ะเพราะว่ามันออกไปไหนไม่ได้เลยมองหน้าคอนโดก็คือ
1: น้ำท่วมหมดเลย
0: น้ำท่วมหมดเลยแล้วก็มีรถอ่ะที่ติดอยู่ประมาณแบบคัน2คันที่เขาต้องทิ้งรถอ่ะอยู่ข้างหน้าก็นั่นแหละวันเสาร์ก็ติดอยู่บนคอนโด
1: แต่นี้พอของด้าไม่ได้อยู่ตรงเพชรบุรีตัดใหม่ใช่ไหมมันเข้ามาโซนแบบ39มันเลยไม่ท่ว
0: มก็นี่แหละแลนด์มาร์คแห่งใหม
2: ่ครับ
0: เพชรบุรีตัดใหม่ให้คุณ
1: เก
2: ๋แต่เพชรบุรีตัดใหม่อ่ะเห็นภาพอ่ะวันแรกๆอ่ะน่ากลัวมากเลยนะ
1: กลัวตกใจเหมือนกัน
2: แล้วยิ่งถ้าฝั่งจาก
1: มันในเมืองอ่ะ
2: ของพี่แนนอ่ะถ้าเถิดไปทางจะไปพัฒนาการตรงนั้น
1: อ
2: ่ะอันนั้นน่ะหนักเลยก่อนจะข้ามสะพานคลองตันตรงนั้นน่ะโ
0: อ
2: ้นั่นน่ากลัวเลยอ่ะนะฮะ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ฟังอัปเดตกันหน่อยเผื่อใครที่อยู่แถวไหนนะครับว่าน้ำลงน้ำลดหรือยังนะครับก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะจ๊ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งต้องยอมรับนะคะว่าคนไทยเราสามารถปรับตัวได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่ะเชื่อว่าคนไทยจะเป็นชาติที่รอดชีวิตได้นะคะเพราะอะไรล่าสุดสื่อต่างชาติเขา Amazing Thailand มาก Oh Amazing
2: เ
1: พราะว่าอะไรน
0: ้
1: ำท่วมตรงบางกะปิใช่ไหม
0: ใช่
1: ยังไม่ลงใช่ไหม
0: ใช
1: ่ชีวิตคนเรามันต้อง move on
0: ต้องไปต่อ
1: ตลาดน้ำไม่ต้องไปดำเนินสะดวกค่ะมาตลาดน้ำบางกะปิได้เลย
0: เกิดขึ้นแล้ว
1: ค่ะนี่ต่างชาติทำชมเลยบอกว่าเราปรับตัวได้เร็วมากๆเลยนะคะคือเขาก็รายงานบอกว่าเจ้าของแผงลอยต่างๆเนี่ยที่เป็นตลาดสดเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบนะคะจากที่ยืนขาย บางคนก็เอาโฟมมาลอยแล้วก็ขายของกันได
0: ้ของสดเลยก็ขายเนี่ยปลาเปอร์หมูเหมืออะไรขายหมดนะ
1: ขายหมดคนก็เดินลุยน้ำซื้อของกันเป็นเรื่องปกตินะคะกล่องโฟมกะละมังพลาสติกเอามาเป็นอุปกรณ์ในการขายของได้นะคะหลายๆคนก็คือเข็นเอาเรือแคนูมาด้วยบางคนก็ปรับตัวเป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกเลย อยู่บนเรือเลย อยู่บนเรือบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็เนี่ยก็บอกว่าอายอมรับว่าชาวกรุงเทพปรับตัวได้ไข่ยังเอามาลอยแบบเป็นโฟมไงลอยได้เลย
2: มันก็ต้องทำมาหากินนะต้องกินต้องใช้อ่ะ
1: ใช่
2: คือเหตุการณ์นี้เราก็เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเนาะที่ทำงานถ้าออกไปทำงานถึงจะได้เงิน
0: หาเช้ากินข้าม
2: หาเช้ากินข้ามอ่ะถ้าไม่ออกไปทำงานมันก็ไม่ได้เงิน
0: อ
2: ่ะนะฮะก็เห็นใจเลย
1: ต่างชาติก็ชมต่างชาติบอกว่าเอ้ยปรับตัวได้ดีและที่สำคัญคือประชาชนไม่ต้องพึ่งรัฐบาลอุ้ยเจ็บนะ
0: จริงๆอยากพึ่งนะ
1: ช่วยเหลือกันเอง
0: อยากพึ่งเนี่ยแม่ค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าพูดตรงๆนะไม่มีทั้งข้าวทั้งน้ำเลยไม่มีอะไรเลย ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยเข้ามาที่ตลาดนี้เลย
1: เหมือนมาก
0: ชาวบ้านต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองช่วยกันเองทั้งนั้นนี่ๆหนูเข้ามาเลยน้ำสูงๆไม่สูงเข้ามาน
2: ี่เหมือนนะเหมือนนะนะนะ
1: เหมือน
2: ติดอยู่คอนโดไงดูคลิปบ่อยไงเรียนดูคลิปเสพคลิปติ๊กต็อกบ่อย
0: เห็นปะพี่นักข่าวอะแต่มันสูงนะไม่ต้องสูงเข้ามา
2: ช่อง8ไหมที่เหมือนนักข่าวช่อง8ไหมที่ตามเจไปสัมภาษณ
0: ์ซึ่งแม่บ้านคอนโดแนนบอกว่าคนนั้นอยู่หมู่บ้านเดียวกับ
1: อ๋อหรอ
0: กับพี่
2: อ
0: ้
2: ว
0: นเป็นคนสกล
1: แล้วมันมีอีกคลิปนึงกันชอบมากเลยที่นักข่าวอ่ะบอกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถนะครับอย่าขับรถเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขับรถเร็วอ่ะเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นเข้ามาเข้าบ้านสักพักนึงรถตำรวจขับมานี่ครับเป็นตัวอย่างนี่ขนาดรถตำรวจนะครับขับเร็วกว่ารถประชาชนอีก
0: โบบามาก
2: อีกอันนึงที่เห็นที่บางกะปิที่เขาซื้อเรือแล้วก็พายกลับบ้านที่เดอะมอลล์บางกะปิดีแคทลอนบางกะปิแล้วก็ซื้อเรือเสร็จก็เอาวางแล้วก็พายกลับบ้านเลย
0: แกกับเรือนั้นก็เป็นหมื่นนะ
2: ดีแคทลอนใช่ไหม
1: ตอนน้ำท่วมปี54ฉันก็เป็นหนึ่งคนที่ซื้อเรือซื้อเรือเลย
2: ไอเรือแบบสีน้ำเงินน้ำเง
1: ิน เรือไฟเบอร์
2: เรือไฟเบอร์
1: เรือไฟเบอร์ซื้อเลยแล้วก็คือเอาไปขนของแล้วก็ย้ายออกอะไรอย่างเงี้ย
0: มันอันเท่าไหร่อ่ะพี่ดาเรือไฟเบอร์
2: 3,500ดูในช้อปปี้ล่าสุด
1: 3,000-4,000เป็นเรือไฟเบอร
2: ์ที่เข้าไปดูเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่เผื่อแบบจะมีติด
1: ซื้อเลยจริงๆซื้ออยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าน
2: ะฮะไปที่เรื่องของวันนิวส์กันบ้างล
0: ่
2: าสุดเนี่ยระดมกำลังนะครับแพ็คถุงยางชีพวันสร้างสุขคุณผู้ฟังครับช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแน่นอนว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยรวมไปถึงอีกหลายจังหวัดของไทยนะครับเกิดน้ำท่วมครับแล้วก็ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ช่องวัน31นะครับก็ร่วมกันนะครับระดมกำลังรวมไปถึงพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนะครับได้จัดเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคและก็เวชภัณฑ์นะครับเป็นจำนวน200ชุดเพื่อบรรจุเป็นถุงยังชีพวันสร้างสุขนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและก็ปริมณฑลด้วยนะครับผมอันนี้ก็จากวันสร้างสุขนะครับผม
0: ค่ะอุ้ยพูดถึงแบบถุงยังชีพอะไรเงี้ยเห็นโรงครัวของภูมิใจไทยปะที่เขานึ่งข้าวเหนียวกันเป็นระบบมากเลยอ่ะเ
2: ออก็เหมือนเป็นครัวใหญ่เลยอ่ะ
1: ใช่
2: นะครับผมอ่ะมาที่เรื่องราวอีกหนึ่งข้อสงสัยของชาวเน็ตกันบ้างมีเวลา2นาทีก่อนจะเบรกนะครับ
0: เขาสงสัยว่ายังไงนะ
2: เขาสงสัยว่าทำไมน้ำท่วมเนี่ยข้าราชการได้วันหยุดพิเศษแต่เอกชนขอแค่ความร่วมมืออันนี้เป็นประเด็นที่เขาก็ถกเถียงกันในโซเชียลนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีประกาศนะครับผมหยุดพิเศษของข้าราชการในพื้นที่น้ำท่วม28แล้วก็29กันยายนใน4จังหวัดนะครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการและเขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมข้าราชการถึงได้หยุดตลอดเลยเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยประกาศให้ราชการหยุดแต่ว่าเอกชนเนี่ยแค่ขอความร่วมมือทำไมถึงไม่ประกาศให้เป็นวันหยุดฉุกเฉินไปเลยก็สงสัยทั้งที่น้ำเนี่ยมันก็ท่วมเหมือนกันนะฮะโพสต์นี้เขาก็ถูกแชร์เข้าไปนะครับ
1: แต่ว่าบริษัทเอกชนมันต้องอยู่ในดุลพินิจของเจ้าของธุรกิจบ้าง
0: ใช่คือมาตรการของแต่ละบริษัทก็ไม่เหมือนกัน
2: นะฮะก็มีคอมเมนต์ออกมาพูดเหมือนที่พี่ดาบอกเลยเอกชนเนี่ยก็คือประชาชนเป็นเจ้านายส่วนข้าราชการเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้านายก็คือรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถไปสั่งให้เอกชนเนี่ย
1: หยุด
2: ได้นะครับเนี่ยก็ตอบข้อสงสัยที่เขาถามกันว่าทำไมรัฐบาลได้หยุดแต่ว่าเอกชนไม่ได้หยุดนะครับผม
0: วันจันทร์ที่มาจัดรายการอ่ะแล้วก็วนขึ้นมาที่จอดรถคือปกติต้องจอดชั้นแบบ7เป็นขึ้นไปอะไรเงี้ยก็เลยถามพี่รปภว่าวันนี้จอดได้ไหมเนี่ยเป็นวันหยุดเขาบอกว่าไม่ได้เป็นวันหยุดราชการก็ต้องจอดชั้นสูงปกติเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะคะชั่วโมงนี้นะคะก่อนจะไปกันต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่กับคุณก่อนกับอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอีฟ้าด้วยสบู่เดอร์ลีฟธนาคารและเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมานะครับแชร์ข่าวเช้าเฟิร์สคลาสนะ
0: คร
2: ับผม
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟและ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
7: กรอบเพียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
8: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
9: ่ต่อไปสนุกไปด้วยกันเ
10: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
11: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark.

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: 1 2 3
2: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้าที่จอดทิ้งช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่เร่งตามหาเจ้าของรถตรวจสอบสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดย
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เมื่อช่วงเที่ยงคืนได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนซอยวิภาวดีรังสิต72แขวงสนามบินเขตดอนเมืองโดยจุดเกิดเหตุเป็นถนน3เลนฝั่งมุ่งหน้าตัดถนนพหลโยธินย่านสะพานใหม่เพลิงได้ไหม้ปะทุรุนแรงรถไฟฟ้าสีขาวทะเบียนกทมซึ่งจอดอยู่ในช่องจราจรซ้ายสุดเจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับรถไฟฟ้าคันดังกล่าวได้ถูกจอดทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันดังกล่าวทั้งนี้จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าช่วงฝนตกที่ผ่านมาถนนมีน้ำท่วมสูงจึงทำให้รถวิ่งผ่านลำบากและมีรถยนต์จอดเสียหลายคันคาดว่ารถที่เพิงไหม้ถูกจอดทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมโดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้ครอบครองรถเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพิงไหม้ต่อไปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนรุนแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางใต้ของกรุงโตเกียวในวันพฤหัสที่1ตุลาคมนี้ความชื้นจากพายุอาจไหลมาเสริมแนวประทะอากาศที่พาดผ่านบริเวณชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนชูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกโดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเดินหน้าทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบต่อไปหรือกลับมาเริ่มการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งต่อกันที่รัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานกล่าวว่าปากีสถานพร้อมใช้ทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อปกป้องซาอุดิอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งว่าปากีสถานอาจเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่กำลังขยายวงกว้างขึ้นและที่สหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับบรรดาผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ทำเนียบขาวเพื่อประชุมเชิงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยของ AI ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการควบคุม AI ที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วปิดท้ายที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางฟาติมาซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถือเป็นสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโมร็อกโกอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
4: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ลงมือทำดีกว่าบ่น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อช่วงที่สองครับ
2: มาแล้วค่ะเฟิร์สคลาส
1: อัปเกรดนี่นะครับ13นาทีหลัง9โมงเช้าต้อนรับเข้าสู่แชร์ข่าวเช้า
2: First Class
1: โอเค
3: เบิ้ลแต่งตัวอย่างนี้ดูเป็นแบบไปช่วยน้ำท่วมเหมือนกันเน
1: า
3: ะ
1: ครับผมแชร์ข่าวเช้า Plus ครับ
3: ใช่เหมือน Plus นะ
1: ตอนซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะเป็นแชร์ข่าวเช้า Plus กัน
2: แกห้ามเปลี่ยนแว่นนะแกอย่าใส่แว่นแบบ
1: เป็นกลมๆมีกรอบใสๆนะ
2: ไม
3: ่เอาเหมือนมากเลยเนี่ย
1: คุณอย่ามาสปีกกับผมแบบนี้นะคุณแนนผมไม่ค่อยแฮปปี้ที่คุณมาสปีกกับผมแบบนี
3: ้ Why?
1: อย่ามาผมไม่แฮปปี้ที่คุณมาสปีกกับผมแบบนี้คุณดาด้า
2: อันนี้เป็นอะไรคอสเพลย์หรอ
1: คอสเพลย์ครับผมแบบ plus นะ เหมือนมากเลยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเนี่ยต้องตัดมา
3: เหมือนมาก
1: เนี่ยยืนแบบนี่แฉ
3: กมาติดตึกหรือเปล่าเธอต้องไปแถวนี่หรือเปล่าน
1: ะ
3: แถวโรงเรียนโยธินเ
1: ขาตอนนั้นน้ำท่วมด้วยนะข้างหน้า plus นะน้ำท่วมนะเหมือนเป็นโคศกภูมิใจไทยเหมือนกันนะวันนี
2: ้แต่เขาหน้าเล็กลงนะหมายถึงเคเบิลหรือใคร
3: ไม่นี่หน้าเล็กลง
2: ใช่ใช่
3: หน้าเล็กลง
1: กลับมาเข้าคลินิกแล้วฮะทนไม่ไหวแล้วคือเมื่อก่อนย้อนกลับไปประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาใช่ไหม
3: ไม่เข
1: ้
3: าคล
1: ิน ิ
3: กเลย
1: ไม่เข้าคลินิกเลยขอบคุณนะ แรงนะดาด้าคุณแรงนะคุณดาด้านะคือ 2-3 เดือนที่ผ่านมาไว้ผมยาวไว้หนวดเนาะ
2: เซ
1: อร์
2: ไง
1: เซอร์
3: สไตล
1: ์
3: เซอร์
1: เสร็จแล้วมีอยู่วันนึงคุยกับพี่แนนนี่แหละคือเมื่อก่อนอะคนเตือนเยอะพี่ล้งพี่เล็กเตือนว่าโอ๊ยโกนหนวดเถอะตัดผมเถอะเราก็ดื้อเราก็อยากจะหล่อไงอยากเท่ๆดูเซอร์ออกจากห้องน้ำใช่ไหมเปิดประตูห้องน้ำเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยแล้วก็มองตัวเองในกระจกแล้วก็นึกถึงคำที่เขาบอกว่าอุ๊ยคนนี้สะอาดเหมือนอาบน้ำวันละ10รอบเลย
2: แต่เรา
1: ตัดหน้ามาเพิ่งออกจากประตูห้องน้ำมาเนี่ยทำไมดูแย่จังเลยเนี่ยก็เลยตัดผมโกนหนวดกลับมาเป็นเคเบิล
2: แต่ลูกนี้เหมาะ
1: เหมาะนะ
2: ลูกนี้เหมาะกับน้อง
3: ลูกนี้
2: ใช่ใช
3: ่ของเธอจะเหมือนอยู่2คน
1: เหมือนใครครับ
3: ตอนเนี้ยมีคนฟังอ่ะเราบอกว่าเหมือนพี่เคเหมือนพี่เ
1: ค
2: ไม่ค่อย
1: หรอ
2: ไม่ค่อย
3: ไม่เหมือนนี่ว่าไม่เหมือน
1: เหมือนพี่โจ๊กโซคู
3: ไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนเหมือนนั่นแหละ
3: นั่น
2: ท่านนั่นแหละ
1: เหมือนนะ
3: เหมือนพลัส
1: เหมือนพลัสนะ
2: มาอัปเดต 10X นะคะ3อันดับเช้านี้นะคะ 10X อันดับ3และอันดับ2เป็นเรื่องเดียวกันนะคะคีย์เวิร์ดอันดับ3คือten at Saint Laurent Summer 27นะคะแล้วก็10X อันดับ2จะเป็น Hashtag ten for YSL PFW27นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เต็นเขาไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ Saint Laurent Women Summer 27นะคะที่ Paris Fashion Week ก็มาในชุดนี่แหละ all black สูทดำหล่อๆแว่นดำด้วยนะคะสมมงแบรนด์แอมของแบรนด์เนาะใครที่อยากจะส่องลุคนี้ว่ากระชากใจจริงไหมก็เข้าไปส่องต่อได้ที่ทั้งแท็กนี้แล้วก็คีย์เวิร์ดนี้เลยนะคะ
3: ค่ะแล้วก็อันดับหนึ่งนะคะก็คือ Hashtag เก่งน้ำปิงอปาเคย
1: เฮ้ยอะไรนะ
3: อปาเคย
1: อ๋อสำเนียงฝรั่งเศส
3: ฉบับฝรั่งเศส
1: โอเคนะฮะเก่งน้ำปิงอะไรนะ
3: เก่งน้ำปิงอปาเคย
1: โอเคข่านต่อได้เลยครับพี่รา
3: ขึ้นเครื่องบินไปเรียบร้อยแล้วค่ะกับเก่งน้ำปิงนะคะไปที่ปารีสค่ะเตรียมตัวเข้าร่วมชมโชว์อ่านว่าอะไรวะสควีปเปอร์
1: สกีปาเลลี
3: ่ที่ปารีสนะคะกับงานแฟชั่นวีคนะคะวันที่1ตุลาเดี๋ยวเตรียมตัวรอดู2หนุ่มนี้เลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ค
3: ่
2: ะ
1: ครับผมเก่งน้ำปิงนะนะฮะอ่ะตอนนี้มาอัปเดตผลเหรียญรางวัลเอเชียนเกมกันหน่อยนะครับ
2: ยังไงบ้าง
1: ประเทศไทยนะครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่5แล้วนะครับผมซึ่งประเทศไทยตอนนี้มี12เหรียญทอง9เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดงนะครับ อันดับที่4เนี่ยเป็นอุซเบกิสถานนะครับ14เหรียญทอง17เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับที่3เกาหลีใต้ครับ24เหรียญทอง27เหรียญเงิน44เหรียญทองแดงที่2คือญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับ45เหรียญทอง71เหรียญเงินแล้วก็67เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ครับเป็นประเทศจีนนะครับ143เหรียญทอง62เหรียญเงินแล้วก็49เหรียญทองแดงครับนะซึ่งเมื่อวานนี
3: ้ก็เก่งนะพูดถึงเนาะ
1: เก่งเมื่อวานนี้เนี่ยได้แบดมินตันชายเดี่ยวเนาะวิลกุลวุฒินะครับผมก็ได้เหรียญทองถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยเลยเพราะว่าคือเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยว60ปีที่แล้วประเทศไทยเคยได้แต่ว่าเนี่ยวิลกุลวุฒิเพิ่งกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม
3: เก่ง
2: ค่ะวิลกุลวุฒิเนาะ
1: ใช่
3: ใช่ ทำให้แบบเราได้12เหรียญทอง
1: ถูกต้องครับเป็นแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองชายเดี่ยวในเอเชียนเกมคือไม่เคยม
3: ี
1: นักแบดไทยคนไหนได้มาก่อนหรออ ๋
3: อหรอ
1: โ
3: อ
1: ้นะฮะซึ่งวิวเนี่ยชนะโลคินยูจากสิงคโปร์ไป2เกมรวดนะครับ21ต่อ12แล้วก็21ต่อ16ในรอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองมาได้แล้วก็แรงกิ้งของวิวเนี่ยกลับขึ้นไปเป็นอันดับ1ของโลกอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่3แล้วเก่งมากๆเลยนะฮะพี่วิวนะพี่วิวนะ
2: อ๋อคือเป็นคนแรกในประเภทชายเดี่ยว
3: ใช
2: ่แต่ว่าไทยอ่ะเคยคว้าเหรียญทองตอนนั้นเป็นทีมชายเป็นประเภททีมเมื่อ60ปีที่แล้วแต่ถ้าชายเดี่ยววิวคนแรก
3: 60ปีที่แล้วเลยเหร
2: อ
1: ครับ
3: ไม่แต่เราว่าปีนี้แรงกิ้งไทยอ่ะทุกที่เอเชียนเกมอ่ะไทยเราจะประมาณแบบประมาณไม่ประมาณท็อป5อ่ะมันจะประมาณแบบที่10ที่11อะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าก็พัฒนานะนักกีฬาไทยพัฒนาขึ้นเยอะเลย
1: เนี่ยข้อมูลจากคุณปอนนิชภาเนี่ยก็บอกว่าไม่เคยมีเลยค่ะเราเคยได้แค่ทีมประเภททีมไม่เคยมีเดี่ยวได้เลยนะต้องยอมรับจริงๆนะวิว
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เป็นเหรียญทองชายเดี่ยวเป็นเหรียญที่2ของวิวในเอเชียนเกมนี้นะคะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ช่วยทีมแบดมินตันชายไทยคว้าเหรียญทองแดงประเภททีมชายมาครองแล้วอันนี้จะเป็นเหรียญที่2
1: ครับผมอีก1คนน่ะที่โหดมากๆในเอเชียนเกมรอบนี
2: ้
1: เทพบิวอ่ะนักวิ่ง100เมตรชายอ่ะอันนั้นโหดมากเลยอ่ะนะฮะอายุ20ปีแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมแล้ว990มั้ง990หรือ991จำไม่ได้ก็คือเป็นนักวิ่งคนไทยที่ทำต่ำกว่า10วิอ่ะนะฮะโหดมาก
3: แต่เห็น
2: เออใช่เห็นทีมนักวิ่งอ่ะคือแบบลีนมากแล้วคือลอนแบบชัดมาก
3: เดี๋ยวเราต้องไปวิ่งแล้ววะ
2: วิ่งสิ
3: มันเหนื่อยอ่ะ
2: อ้าวไม่รู้จะช่วยยังไงเลย
3: น้องนักวิ่งหุ่นลีนทุกคนเลยอ่ะ
2: เขาต้องน่าจะคุมอาหารด้วยหรอมั้งนักวิ่งอ่ะเนาะนักกีฬาเนาะ
3: เพราะถ้าเกิดวิ่งแล้วมันแบบแต่วิ่งทุกวันอ่ะหุ่นแบบดูดิแน
1: ่
3: นเนาะหนูแบบกล้ามอ่ะกล้ามเนื้อนี่ว่าวิ่งอ่ะดีสุดเนาะ
2: ไปดูสวนลุมอ่ะก็ลีนๆเยอะเนาะหุ่นนักวิ่งเนาะ
3: ใช่หรือว่าดาด้าต้องจอยรันคลับแล้ว
1: ดาด้าพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละต้นปีที่เราจำได้ดาด้าบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยอุ๊ยฉันเริ่มวิ่งแล้วฉันเริ่มวิ่งแล้วแล้วก็ดาด้าก็หายไปเลย
3: ทำอยู่ได้2อาทิตย์เอง
1: แล้วดาด้าหายไปเลยนะ
3: ดาด้าหายไปเลยทำได้แค่2อาทิตย์ทำไงดีวะอยากทำอยากวิ่งต่อเนื่องได
2: ้เริ่มใหม่
3: รันคลับอ่ะ
1: ดีเจแนนเขาก็วิ่งทุกวันเนี่ยสวนลุมเนี่ยดีเจแนนก็เป็นดาวสวนลุมอยู
3: ่อยากทำได้แบบให้มันต่อเนื่องอ่ะแต่นี้รู้แล้วนะ
1: ว่า
3: ต้องออกกำลังกายใกล้บ้านหรือที่บ้านเลยเว้ยคาแรคเตอร์ฉันน่ะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจเดินทางการถ้าเกิดจะไปแค่สวนเบนก็ยังไม่อยากไปเลยอ่ะ
1: ครับ
3: เออ
1: บ้านพี่ด้าไปสวนเบนก็2โล3โลเองไม่เกินนั้นนะ
3: ฉันไม่ชอบออกจากบ้าน
1: ทะลุออกซอย31ก็ถึงสวนเบนแล้วเนี่ย
3: เธอขนาดฟิตเนสน่ะเดินไปอ่ะฉันยังแบบขี้เกียจเดินฉันต้องออกกำลังกายที่บ้านเลยเว้ย
2: หรือต้องหาของที่เป็นโปรดักต์เกี่ยวกับการวิ่งมาขายมันจะทำให้มีแรงจูงใจเช่นสปอร์ตบาร์ที่ต้องแบบไปเทสวิ่งไปขายไปอะไร
3: ไปไลฟ
2: ์
3: ที่สวนเน
1: า
3: ะ
1: ผมว่ามีดราม่านะไปไลฟ์ที่สวนนะโดนดราม่านะไปไลฟ์ในสวนเบนสวนลุมเนี่ยโดนนะคุณดาด้านะ
3: ก็ถ่ายคอนเทนต์ไง
1: คอนเทนต์ได้แต่คอนเทนต์ได้แต่ไปนั่งไลฟ์ผมว่า
3: ไลฟ์ไปด้วย
2: ไปเต้นแอโรบิกก็ได
3: ้อะไรอย่างเงี้ยพี่ดาวิ่งได้สองนาทีแวะร้านลูกชิ้น
1: มันหอมอ่ะนะวิ่งไป
3: ฉันเคยวิ่งที่สวนเบนแล้วไปถึงสวนลุมเลยนะตรงสะพาน
2: อ
3: ่ะแล้วก็ทะลุไปถึงสวนลุมเลยพอไปถึงปุ๊บเจอร้านไอติมกูกินไอติมเลย
1: ขากลับก็ตุก
3: ๆไอติมแล้วพอกินไอติมกันเสร็จพ่อแม่ลูกไปกัน3คนกินไอติมกันเสร็จปุ๊บขึ้นรถตุกๆกลับไม่วิ่งกลับด้วย
2: ขี้เกียจละ
3: อย่างงี้ที่วิ่งมาหมดแล้วแคลที่ของไอติม
1: กลับมาที่เอเชียนเกมนะครับเมื่อกี้อัปเดตวิวไปเรียบร้อยแล้วมา
3: ได้อยู่บ้านครับอุปสรรคมันเยอะ
1: ครับเอามาที่โปรแกรมการแข่งขันวันนี้กันหน่อยนะครับ30กันยายนให้ตามเชียร์กันกอล์ฟนะครับมีบุคคลชายและก็บุคคลหญิงนะโปโลน้ำนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายของทีมชายครับแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับมีจักรยานประเภทลู่ซอฟต์บอลหญิงฮอกกี้หญิงนะครับรวมไปถึงเทนนิสแล้วก็เซปักตะกร้อด้วยก็ติดตามกันได้โปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมวันนี้นะ
2: นี่เราเช็คผลเลยได้ไหมที่แข่งไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างวอลเลย์บอลชายหาดตอน7โมงที่ไทยเจอจีน8โมงก็น่าจะเขาแข่งกี่ชั่วโมงอ่ะ
1: วอลเลย์บอลน่าจะเกือบชั่วโมงนะผมว่าวอลเลย์บอลมันก็หลายเซตเน
2: า
1: ะ
2: จีนเป็นยังไงมั่ง
1: เดี๋ยวให้น้ำท่วมหาอัปเดต
2: จักรยานประเภทลู่แข่งตอน 8:18 น
1: ซึ่งเอเชียนเกมรอบนี้นักกีฬาไทยแจ้งเกิดหลายคนเลยนะที่เราเห็นนะเนาะก็มีแบบแจ้งเกิดเลยนะครับผม
2: อ่ะค่ะยังไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวรออัปเดตนะคะ
3: รออัปเดตได้นะคะ
2: ไปที่ VBTS กันบ้างดีกว่านะคะได้รับแต่งตั้งให้เป็น Global Brand Ambassador คนใหม่ของ Notting แบรนด์เทคโนโลยีจากอังกฤษนะคะแบรนด์นี้เขาจะโดดเด่นเรื่องของงานออกแบบด้านดีไซน์แล้วก็ผลิตทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเสียงด้วยซึ่งการร่วมงานกันครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของ V บนเวทีแบรนด์ระดับโลกนะคะแบรนด์นี้เนี่ยก็จริงๆคนรุ่นใหม่เยอะเลยแล้วก็กลุ่มคนที่ชอบเรื่องเทคโนโลยีดีไซน์แล้วก็แกดเจ็ตนะคะก็เนี่ยแหละแสดงความดีด้วยเป็นแบบคนเท่เนาะ
3: หูฟังเท่เนาะหูฟังดีจังเลยอ่ะดูเท่อ่ะ
2: เหมือนดีไซน์มันจะแบบว่าปกติหูฟังมันจะเป็นเรียวๆมนๆเนาะอันนี้จะมีความเหลี่ยมๆนิดนึง
3: เนี่ยมันมีความเก๋อ่ะแต่รุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาใช้หูฟังแบบนี้กันหมดแล้วเนาะแบบเด็กวัยรุ่นอ่ะตอนเนี้ยเป็นหูฟังแบบเนี้ย
2: ทุกวันพูดทำไมข่าวเยอะจังไม่ว่าใครจัดก็เยอะคืออย่างงี้วันพูดมันกลางสัปดาห์ใช่ไหมมันก็จะมีข่าวที่มันไหลมาจากจันทร์อังคารที่มันรอการระบายอยู
1: ่
2: แล้วเราก็ต้องมีการล่วงหน้าให้กับพระรหัสสุขเป็นการปูทางให้กับเขา
3: ไม่หรอก
1: หาเหตุผลอะไร
3: แน่เธอแถเธอก็ยอมรับไปเลยกับคนดูว่าแบบเออเธอแถเขาใจยัง
1: ไอ้น้องดีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: 11
1: โอ้โหเสียดาย
3: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่า14ถึง18น้องๆฟังให้ดีนะครับถ้าน้องๆอายุระหว่าง14ถึง18เกิดปี2008ถึง2012เนี่ยตอนนี้นะครับคุณมีโอกาสได้เป็นไอดอลนะครับผมGNLDH นะครับเปิด Adam and Eve audition ครั้งแรกในประเทศไทย
2: งั้นเธอโทรบอกเขาว่าชะลอไปก่อนรออีก3ป
3: ีรออีก3ปีเดี๋ยวพี่จะไปได้ไหม
2: ไม่ต้องหยุดเลย
1: ต้องหยุดเลย
2: ต้องรอดีอายุครบ14ก่อนแล้วค่อยจัด
1: ต้องเป็นคนไทยคนแรก
3: พอสามารถแน่นใช
1: ่โอเคนะฮะฟังทางนี้นะครับน้องๆที่อายุ14ถึง18ปีนะครับ GNLDH ค่ายเพลงอินเตอร์จากความร่วมมือระหว่าง GMM Music และ LDH จาก Japan นะครับเดินหน้าสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่นะครับบนเส้นทางศิลปินเปิดตัว Adam and Eve นะครับ GNLDH First Gen Audition Bangkok Boys and Girl Search นะครับออดิชั่นครั้งแรกในประเทศไทยถามว่าหาอะไรนะครับเราหาคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือว่าการแรปนะครับไม่จำกัดเชื้อชาติหรือว่าสัญชาติรวมไปถึงมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็นศิลปินในระดับสากล นะครับผู้ที่ผ่านคัดเลือกเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการ Talent ภายใต้แนวคิด Double Powerhouse นะครับซึ่งเป็นการผสมผสานจุดแข็งของอุตสาหกรรมดนตรีไทยและญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะพัฒนาให้มีศักยภาพสำหรับตลาดไทยญี่ปุ่นรวมไปถึงเวทีระดับโลกนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเปิดรับสมัครออนไลน์ทั้งหมด3รอบนะครับรอบแรกก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึง13ตุลาคม69นะครับส่วนรอบที่2ครับก็คือ19จนถึง3พฤศจิกายน69ครับแล้วก็รอบสุดท้ายรอบที่3นะครับ9พฤศจิกายนจนถึง24พฤศจิกายน69นะครับน้องๆที่มีความสามารถนะครับทั้งร้องเต้นหรือว่าแรปเนี่ยก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับสามารถสอบถามเรียนเพิ่มเติมนะครับที่ lioa@gldhaudition นะครับหรือว่าติดตามเรื่องราวของรายละเอียดนะครับผ่านทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะครับ @gldhaudition นั่นเองนะฮะ
2: ค่ะ
3: เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไปได้เลย
2: พูดถึงการสมัครนะคือแบบยุคเราอ่ะมันเป็นหนทางเดียวเหมือนกันนะที่จะทำให้เราเข้าสู่วงการบันเทิงได้มันไม่ได้มี TikTok หรือว่ามีโซเชียลส่วนตัวแบบทุกวันนี้จริงๆแล้วอ่ะแน่น่ะเคยมันมีอยู่ช่วงนึง EFM เขาให้คนทั้งบ้านอ่ะโทรเข้ามาฝากเสียงไว้แล้วคนที่ได้รับคัดเลือกอ่ะจะได้เข้ามาจัดกับดีเจ
3: ตอนนั้นจริงไหนจำไม่ได้แล้วว่า
2: จริงแล้วได้น่ะโทรตอนนั้นไม่โทรสับบ้านอยู่เลยนั่นโทรมาฝากเสียงไว
1: ้
2: แล้วก็ได้รับคัดเลือกแน่น่ะเข้ามาจัดกับพี่กิจศรีภูมิเศ
1: รษฐ์อ๋อเหรออัลต้าสมูทอ่ะนะ
2: ใช่
3: ตอนนั้นเรียนมหาลัย
2: น่าจะยังมัธยมอยู่มัธยมอยู่
3: หรอ
2: ใช่
3: แสดงว่าตอนนั้นฉันยังไม่มากับมี่แน่เลย
2: มาแล้ว
3: มาแล้วหรอ
2: มาแล้วตอนนั้นเป็นซีซั่นที่พี่กิจ
3: โอเค
2: แต่ว่าช่วงนั้นอะแบบมือถือมันยังไม่ได้ถ่ายรูปได้อะไรเง
3: ี้
2: ยแบบเสียดายมากไม่ได้เก็บความทรงจำไว
1: ้เราก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่า
2: แล้วไม่ปากเสียงสั้นๆ
3: แล้วพี่กิจเอาต้าสมูทไปเอาต้าสมูทไหมตอนนั้นอะ
2: ตอนนั้นอะ
1: แต่ยังไม่สมูทนะ
2: ตอนนั้นยังไม่เอาดัสมูแต่จำได้ว่าแกชอบเพลงไม่มีสิ่งไหนของสตูดิโอโตโมแกจะเปิดทุกวันแล้วก็มาจัดตอนนั้นจะเป็นยังมีอ่านข่าวบันเทิงไปด้วยจัดเพลงไปด้วยอะไรเงี้ย
3: แล้วก็คือก็จัดคู่กับพี่กิตเลย
2: จัดคู่กับพี่กิตเลยประมาณแบบก็เกือบชั่วโมงอยู่นะ
1: แล้วไงจบโปรเจกต์
2: ก็จบแค่นั้นแต่คือแบบพอมานึกย้อนก็ตลกดีเนาะเหมือนแบบก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นดีเจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจำได้ว่าเฮ้ยเราเคยมาจัดกับพี่กิต
1: ที่ห้อง
2: นู้นห้องแถวเนี่ยตรงกลางที่เขาจัดอีห้องจัดปกติเลย
3: ห้องจัดปกติเลยแล้วมีกี่คนอ่ะที่แบบได้รับคัดเลือกมา
2: น่าจะมีหลายคนอ่ะนะไม่แน่ใจ
3: อ
2: ๋
3: อแล้วก็จะเป็นแต่แบบให้มาวันนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่เขาก็จะนัดมาให้มาเขาจะเลือกจากเสียงที่เราฝากไว้มันก็จะมีพูดแบบเข้าเพลงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยจำได้เลยตอนนั้นนะพูดว่าเออช่วงนี้ฝนตกหรือสักอย่างนึงเอองั้นเราไปฟังเพลงแอบเหงากันดีกว่าของเสนาหอย
1: ดีเจนะดีเจนะ
3: ยุคพี่ด้าต้องเดินห้างไปเจอพจน์อานนท
1: ์อะไรเนี่ยสยามเซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์พอยต์เหรอ
2: เออเขาเป็นดีเจรุ่นแรกใช่ไหม
3: เป็นดีเจเซ็นเตอร์พอยต์ค่ะ
2: กับพี่ชาวแล้วก็พี่เจริญ
3: พี่ชาวอ่ะก่อนพี่ชาวอ่ะสอนพี่จัดรายการนะ
2: เขาสอนว่าไงบ้าง
3: ก็ไม่รู
2: ้ไสยศาสตร
1: ์เรื่องที่แปลกประหลาด
3: ไม่ตอนนั้นดีเจเซ็นเตอร์พอยต์อ่ะเขาจะมีแบบรู้สึกว่ายุคแรกจะพี่เจริญหลังด้า
1: เจริญไหนเจริญแซ่จูเหรอ
2: ใช
3: ่หลังพี่อีกทีนึงแล้วก็แบบตอนนั้นพี่ชาวมาก่อนเลย อยู่เซ็นเตอร์พอยต์แล้ว
2: แ
3: บบ
2: ตอนนั้นแกแบบคำคล้องจองยัง
3: มาแล้ว พี่ชาวแล้วจะบอกว่าพี่ชาวเป็นคนแรกนะที่ทำให้สยามสแควร์ต้องมีเคารพธงชาติตอนเย็น
2: เพราะอะไรอ่ะ
3: พี่ชาวเป็นคนเปิด
1: เปิดเพลงคารวะธงชาติ
3: เริ่มต้นเลย เริ่มต้นเลย 6:00 น. แล้วแบบกลายเป็นธรรมเนียมเลยกลายว่าเออไปแบบเปิดคารวะธงชาติตอน 6:00 น. สมัยก่อนยังไม่มีแต่ว่าพี่ชาวเป็นคนริเริ่มนะคะ
1: ดีเจตู้ปาเหรอ
3: ดีเจตู้ปานี่คือสยามสแควร์แต่อันนี้คือแบบสยามเซ็นเตอร์พอยต์เลย
2: ยุคอึ้มมิวไง
1: โอ้ย
2: อึ้มมิว
1: ไปนานแล้วนะ
2: ร้านอึ้มมิวอ่ะ
3: เออนานละ
2: ยุคน้ำพู
1: นานมากเลยอ่ะ
3: ยุคมิสเตอร์เชค
1: โอ้ย
2: มิสเตอร์ยังอยู่นะเธอยังอยู่นะจ๊ะ
1: ไม่ทันน่ะ
2: ยังอยู่นะจ๊ะร้านอินเตอร์ก็ยังอยู่นะจ๊ะ
1: โอ้โหนะฮะตอนนั้น
3: มีเลิกถูกค่ะมี
1: ข้อความส่งบอกว่าตอนนั้นส่งแฟกขอเพลงมีส่งแฟกมาขอเพลงด้วยเหรอ
3: ใช่ส่งแฟกขอเพลง
2: ส่งแฟกไม่ทันนี่ทันแต่แบบ SMS
3: ส่งแฟกขอเพลง
1: โอ้โหส่ง
3: แล้วก็เมื่อก่อนดีเจไม่ได้ทำงานง่ายอย่างนี้นะคะมันเป็นซีดีแล้วก็สปอตโฆษณาดีเจต้องเปิดเองนะมันเป็นแบบcopy
1: A อ่ะ copy
3: A เหนื่อยมาก3ชั่วโมงคือจัดเสร็จแล้วคือเหนื่อยมาก
2: แต่เมื่อก่อน
3: ขยับขยื่นตลอดเวลาเลย
2: ชอบรอเราจะชอบรอเพลงที่เราอยากฟังเนาะจากวิทยุเพื่อจะรออัดอะไรเงี้ยและดีเจก็ชอบพูดทับต้นเพลง
3: นั่นแหละเขาบอกคนไปอัดไงเขาพูดทับไง
1: เหมือนสมมติเพลงไหนที่มีอินโทรอย่างเงี้ยก็จะพูดสาธย
2: าย เขาเองไง
3: ก็นั่นแหละก็นั่นแหละกลัวคนไปพูดทับแล้วเอาไปขาย
2: ใช่ไหมล่ะน้ำท่วมอย่าทำนิสัยนะ
1: โอ้ตายจะอัดเพลงอินโทรสักหน่อยไม่ได้เลยนะดีเจพูด
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้
2: เลยช็อตฟิลมากเลยอ่ะดีเจ
1: ครับผมอ่ะเบรกก่อนมาครับ
4: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: 2สัปดาห์ค่ามือดีไป2ชุดนี่ผมต้องเข้าไปเจอกับอะไรครับ
1: รวมพลเฉพาะกิจดำดิ่งสู่ป่าอาถรรพ์กับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ท้าปะทะสมิงร้ายไปกับมาริโอ้เมาเรอร์บิวนัชชาแช่องอาจปังประกาศิและกันพักดีวิจิตการผจญภัยครั้งใหม่ของผู้กำกับคุ้ยทวีวัฒน์วันทาจากที่หยุด1และ2สมิงที่เสริงสาง31ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์
2: ช่วยกูด้วยกูเหยียบระเบิด
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
5: ช่วงนี้หลายๆคนเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะค
6: ะ
5: ธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็เลยขานรับนโยบายของรัฐนะคะประกาศมาตรการพักชำระเงินต้นแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะก็อยากจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยตั้งหลักฝ่าภัยน้ำท่วมไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็มีชุดสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูแล้วก็ปลอดจ่ายต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% 3เดือนแรกด้วยนะคะสำหรับการซ่อมบ้านฟื้นฟูอาชีพแล้วก็กิจการนะคะเพื่อลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าทันทีเลยธนาคารออมสินนะคะจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษรองรับผู้จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายฉุกเฉินนะคะสินเชื่อประเภทแรกคือสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะอันนี้เป็นเงินทุนใช้จ่ายดำรงชีพในช่วงนี้เลยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายนะคะทุกคนไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 0.60% ต่อเดือนผ่อนชำระได้สูงสุดถึง24เดือนเลยนะคะประเภทที่2คือสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายนะคะปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะที่ 0.50% ต่อเดือนผ่อนชำระได้สูงสุด60เดือนเลยทีเดียวค่ะส่วนสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัตินะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME นะคะที่สถานประกอบการได้รับความเสียหายเนี่ยหรือจำเป็นต้องลงทุนในสิ่งที่ป้องกันภัยวงเงินสูงสุดนะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทไปติดต่อได้เลยธนาคารออมสินนะคะและธนาคารออมสินเองเนี่ยขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนให้ปลอดภัยแล้วก็ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถศึกษารายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ www.gsb.or.th หรือโทรเข้าไปที่ call center ได้เลยที่ GSB Contact Center โทร1115นะคะ
6: ก็ช่วยเราได้หายใจหายคอเนาะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะ
7: อ
6: ันนี้มีนี่เห็นไหมมีหลายคนเลยคุณปลาทองยังบอกเลยสมัยนั้นน่าจะอัดเพลงใส่เทปตอนดีเจเปิดเพลงพอจะจบนะโอ๊ยดีเจพูดทับโมโหมาก
7: พูดทั้งเข้าแล้วก็พูดทั้งออกด้วยนะเข้าไม่พอออกเพลงยังพูดอีกนะ
5: ถูกต้อง
6: เออใช้มือถือใช้มือถือฮัชค่ะ
7: มือถืออะไรนะ
6: ฮัชเมื่อก่อนมันจะมีค่ายมือถือชื่อ Orange แล้วก็มือถือชื่อ Hush
5: ใช่นานมากแล้ว
6: จริง
5: ไม่แล้วมันของยุคชั้นเรียนมัธยมอ่ะมันจะมีอะไรนะ PCT อ่ะที่เป็นเบอร์บ้านแล้วเป็นแบบ
6: เหมือนคล้ายมือถือ
5: เบอร์บ้านแล้วบวกมือถือไปด้วยอ่ะแล้วพกไปโรงเรียนเก๋มาก
6: แต่สมัยนั้นโทรศัพท์โคตรแพงเลยนะนาทีละ5บาทเนี้ย
7: เออ
6: บ
7: ้
6: าไปแล้ว
7: นะ
5: ยุคพับได้โทรศัพท์พับได
8: ้พับได้ยุคแรก
5: เออโทรศัพท์ฉันใช้โทรศัพท์พับได้ยุคแรกๆ
6: แล้วก็แบบถ่ายรูปจะแตกๆหน่อย
7: ผมจำได
5: ้เสื้อผีเสื้อ
7: โทรศัพท์เครื่องแรกในชีวิตผมอะไอโมบาย
6: อ๋อหรอแล้วรุ่นหลังๆแล้วแหละ
7: ใช่แล้วก็มาโมโตโรล่านี่แหละฝาพับเนี่ยก็เคยใช้อยู
6: ่เมื่อก่อนมือถือไปซื้อมาบุญคลองนะเธอ
5: ใช่ๆต้องไปมาบุญคลองต้องไปมาบุญคลอง
7: นะแล้วเป็นหมื่นนะหลายหมื่นนะ 20,000 30,000 นะ
5: ก็โทรศัพท์ผีเสื้อจำได้เลยผีเสื้อที่มันเป็นไฟฟ้า
7: ๆ
5: 24,000
7: เนาะ
5: ราคาแพงนะ
7: ใช่แพง
5: ราคาแรง
7: อันนี้ก็เลยย้อนอดีตกันเหรอฮะ
5: ย้อนอดีต
7: ย้อนเล่าย้อนอดีตรำลึกเรื่อง
5: ราวโทรศัพท์ผีเสื้อนี่ไงโทรศัพท์ผีเสื้อเก๋จะตายไฟฟ้า
6: ไปอีกหนึ่งคู่รักดารานะคะที่เขาก็ออกมาประกาศยุติสถานะสามีภรรยาแล้วนั่นก็คือพี่กัปตันภูทะเนศแล้วก็คุณเอกบุษกรนั่นเองนะคะทั้งคู่ก็ตัดสินใจลดสถานะอย่างที่บอกไปแล้วก็มีการจดทะเบียนหย่าเคลียร์เรื่องเอกสารจริงๆเนี่ยเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาและสำหรับสาเหตุนะก็ ยังไงอะสาเหตุ
5: เขาบอกว่าความคิดไม่ตรงกันแบบนี
6: ้
5: ปัญหาคือแบบหลายๆเรื่องความคิดไม่สอดคล้องกันก็ทำให้มันไปต่อกันไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของใครสรุปเอาง่ายๆแบบนี้แต่เขาบอกว่าเขาจะไม่สัมภาษณ์ที่ไหนนะเขาประกาศเพราะว่าแบบไม่อยากจะให้กระทบกับลูกแต่เขาก็ยังแบบมีหน้าที่ในการดูแลลูกทั้งแบบว่าทั้งคู่มีการหน้าที่ดูแลลูกของเขาประมาณนี้นะคะ
6: แต่ไอเราอะเนาะก็เป็นชาวบ้านที่ต้องการ
5: อยากร
6: ู้
5: ว
6: ่
5: าแบบลึกๆคืออะไร
6: ฉันก็เข้าไปลองย้อนดูโพสต์ของ IG
5: เขาไม่มีลูกคู่มานานแล้วนะ
6: ไม่นะวันเกิดพี่กับตันเขายังไอ้นี่อยู่เลยมันปีนี้นะ
5: มันเป็นอนาลูกคู่ครอบครัวไง
6: อ๋อถ้าลูกผู้สองคนใช่ไหม
5: เออ
6: เออว่ะ
5: เธอย้อนไปดูเด็นี่ก็เพือกแล้วเหมือนกัน
7: แนนไม่ต้องห่วงถ้าแนนคิดว่าแนน เป็นคนที่ชอบรู้เรื่องชาวบ้านแนนต้องเจอดาด้า มากกว่าแนนแนนไม่ต้องกลัวดาด้าเข้าไปดูมาก่อนแล้ว
6: ฉันลืมไป
7: นะ
6: แต่ว่าจริงๆแล้วพี่ด้าเนี่ยเป็นเขาเรียกปรมาจารย์ด้านการ
5: เพือกเหรอ
6: ไม่อยากจะพูดคำนั้นแนนจำได้ว่าคือมันมีอยู่ข่าวนึงไม่ระบุข่าวไหนละกันจะมีผู้หญิงบุคคลปริศนาที่ตอนนั้นอ่ะจริงๆแล้วข่าวทั่วไปอ
5: ่
6: ะยังไม่ได้มีใครรู้
7: ยังไม่มีการเต้าข่าว
6: แต่เราอ่ะวงในเนาะเราก็มีการแบบพูดคุยกันแล้วได้ทิ้งจากพี่ดาด้าพี่ดาด้าดูมือถือปุ๊บเนี่ยคนนี้เหรอเดี๋ยวฉันกดฟอลไว้ก่อน เขาล็อกแอ
7: คอ๋อ
6: เดี๋ยวฉันกดฟอลไว้ก่อนเดี๋ยวพอข่าวดังแล้วเขาล็อกแอค
7: คิดเผื่อไว
6: ้เออว่ะ
7: เ
6: นี่ยผลฉันก็เลยใช้หลักการน
5: ี้
6: มาตลอด
5: ใช่เราต้องกดฟอลเขาไว้ก่อนเผื่อเขาแบบมีดราม่าเกิดขึ
7: ้
5: น
7: แล้วโปรไฟล์เราดีเจดาด้ามีติ๊กฟ้าด้วยนะมีเวลาฟอลโล่ไปเขาก็เห็นนะว่าดาด้ามาฟอลโล่นะเราไม่กลัวอะไรเขาแบบว่าเอ้ยทำไมคนนี้มาอยู่มาฟอลโล
5: ่ไม่กลัวเราสามารถฟอลโล่ได้ถ้าเขาเปิดเป็นไม่ได้เปิดเขาเปิดเป็นพับบิคเราไม่ผิดไง
6: แล้วพี่ดาทำแนนอ่ะใช้วิธีการนี้ไปทำกับอีกผู้หญิงอีกข่าวนึงอ่ะ
7: ครับ
6: แล้วเขาล็อกแอคจริงเว้ย
5: เห็นป่ะเรายังได้เห็น
6: ตอนนั้น
7: เรายังได้เห็นด้วย
6: ผู้หญิงของแบบของเธ
5: อเข้าใจยัง
6: นั่นแหละ
5: เนี่ยเราต้องรีบก่อนถ้าเริ่มมันมีแบบเอ้ยข่าวเบาๆมาแล้วเรารีบฟอลโล่เขาก่
6: อ
5: นเราจะได้เห็นนะเพราะคนอื่นจะมาทีหลังตลาดมันวาย
7: ไหนๆเราก็เป็นคนที
6: ่มาตัวฟลายมารายงานตัว
7: อยากรู้เรื่องคนอื่นแล้วอันนี้ยังไงเนี่ยดิวอริสราดิวอริสรา
5: เธอล่าสุดเนี่ยใช้นามสกุลล่ำซำแล้วนะคะ
6: ก็เป็น
5: อริสราล่ำซำแล้วนะคะ
6: บนซองทำบุญใช่ไหมล่ะ
5: เก๋จะตาย
7: ไหนอ่ะ
5: เออล่าสุดเนี่ยก็คือมีคนน่ะเห็นว่าแบบเขาไปทำบุญร่วมกันกับคุณวูดดี้ล่ำซำใช
7: ่
5: แล้วก็แบบตอนแรกมีข่าวว่าเขาว่าจดทะเบียนสมรสกันแล้วแบบแต่งเงียบๆอ่ะแต่งกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำให้แบบเหมือนเป็นที่ยืนยันได้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ต้องไปให้ดิวเขาพูดเอง
6: ค่ะ
5: แต่ซองทำบุญเขียนไว้ว่าพุทธิพงศ์อริสราล่ำซำนี่ไง
6: หรือตอนนั้นน่ะปากกาหมึกจะหมดแล้วถ้าเขียนนามสกุลสองคนมันไม่พอ
5: แต่เก๋จังเลยอ่ะอริสราล่ำซำแล้วว่า
6: เ
5: ก๋ต้องยกแมวก้าวชีวิตจริงๆนะดิวอ่ะ
7: ก็คือแต่ก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรนะแต่ว่าก็แค่เห็นจากในซองถูกไหม
5: ใช่ๆแต่ต้องรอดิวเขาพูดนะเนี่ย
6: แล้วก็นายเอ็กเนี่ยก็หาพิกัดกันวุ่นวายเลยนะว่าคุณดิวไปมูที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วมันก็มีรูปอะหลุดออกมาเหมือนกับว่าคุณดิวอะเคยไปมูที่ที่นึงซึ่งคุณฝนมาริสาเป็นน้องสาวคนสนิทเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วพี่ดิวเนี่ยไม่ได้ไปมูที่เชียงใหม่มาเกิน5ปีแล้วค่ะยังมีหลายเพจเลยนะคะหลงเข้าใจผิดแล้วก็เอารูปเก่ามาเผยแพร่ตอนนี้ฝนนะให้ทางทีมทนายดำเนินการตามกฎหมายแล้วเพราะว่าเตือนไปหลายรอบแล้ว
7: ครับ
6: คือคนก็อยากจะรู
5: ้สถานที่มูนานแล้วอะไรอย่างนี้เอาไปอ้างไม่ได้นะดิวไม่ได้ไปช่วงนี
6: ้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยชาว X เนี่ยก็ยังเอาดวงคุณดิวนะคะไปจดพอดกราฟดูว่ามีดาวอะไรอยู่ในตำแหน่งไหน
5: อยากรู้
6: เขาก็เหมือนประมาณว่าเป็น
5: เขาดีนะ
6: ประมาณว่าเป็นคนที่เหมือนแบบว่าก็จะแบบมีคนเขาเรียกอะไรมีคนเมตตาอุปถัมภ์อะไรประมาณเนี้ยก็ต้องอย่างนั้นป้าก็ดูจากข่าวก็ได้ป้า
5: แล้วเขาสวยด้วยไง
6: ใช่
5: เขาสวยไง
6: จริง
5: แล้วนี่ว่าแมวก้าวชีวิตฉันรู้สึกว่าดวงเขาว่าแมวก้าวชีวิตจริง
6: ๆแต่ก็ดีใจด้วยเขาได้เจอความรักที่
5: ด
6: ี
5: ใจด้วยจริงๆ
6: ค่ะ
5: เนี่ยแต่คนก็เลยอยากรู้ว่าแม่เขาไปมูที่ไหน
6: เหมือนคนนั้นไงเบสหรือบุ๊กโอลีฟนะ ที่เพิ่งแต่งงานไปกับแฟนชาวฮ่องกงอ่ะแล้วเขาก็เนี่ยแหละเหมือนคนก็ไปถามว่ามูที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาเปิดพิกัดนะหลายที่อยู่แบบมีไต้หวันมีแบบในไทยก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคือหน้าเขาไงเธอ
5: เขาสวยไง
6: หน้าเขาหุ่นเขาไง
7: ไอ้ก็มีส่วนก็มีส่วน
6: คุณบุ๊กใช่ไหมคุณบุ๊กโอลี
5: ควงแฟนหนุ่มฮ่องกงเขาสวยไงเธอ
6: ใช่
5: ยังโสดโสดอยู่ตรงนี้ไง
6: ไม่โสดแล้ว
5: เมื่อก่อนเพลงนั้นดังจริงนะยังโสดโสดอย่างเงี้ยหุยงานดีเนาะงานแบบ
6: เขาไปจัดที่โมนาโกเธอง
5: านดีจังเลยอ่ะ
6: งานเลิศเลยล่ะ
5: ดูดิว้าวว้าวเลยอ่ะอันนี้ว้าวจริง
6: นี
7: ่
5: ดูเป็นสาวเกาหลีเนาะ
6: สวยอ่ะเขาสวยอ่ะ
5: เขาสวย
6: ใช
5: ่แต่สามีเขา
6: ก็หล่อ
7: ก็หล
5: ่อเนี่ยสามีหล่อ
6: สวยหล่อเหมาะสม
5: เออ
6: ไปที่โมเบลดากันบ้างดีกว่านะคะ
7: ยังไงจ๊ะ
6: ฟาดกลับเล
7: ย
6: เรื่องดราม่าสินสอด100ล้านโบบอกว่ามันมีดราม่าขึ้นมาเนาะเรื่องแบบเรื่องเงินสินสอดอะไรเงี้ยโบก็ออกมาตอบกลับว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบเงินนะ I love money แต่ว่าเป็นเงินตัวเองไม่ใช่เงินชาวบ้านแต่ที่พูดวันนั้นน่ะไอ้

0: นะคะ
1: มูอะไรฮะ
0: พิกซี่มูเตลูทุกวันเลยเปิดทุกวัน
1: เตลูนะชอบฟังนะ
0: เตลูอย่างงี้แล้วคุณแบงค์บอกว่าอะไรป่ะ
1: ทำไมฮะ
0: ผมนับสกุลลัมเบิร์กยังไม่คุยเลย
1: โอเคลัมเบิร์กนะ
2: ต้องสาวกับลัมเบิร์ก
1: ครับ
0: แดนซ์ชื่ออะไร
2: ราชดาร
0: ัชดาลัมเบิร์ก
1: ดูพอกายยังไงไม่รู้อ่ะดูแบบว่าแข่งพอกายยังไงไม่รู
0: ้
1: นะฮะ
0: เอาไปเบรกมา
1: เบรกเหรอเบรกแล้ว
0: เหรออ๋อยังไม่เบรกเหรอหรือเพิ่งกลับมาหรือเบรกก่อนไปเบรกค่ะสักครู่นึงนะคะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: ค่า

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิ่งฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
8: แชร์กันมาเฟิร์สคราวนี้อยู่กับคุณตินภพชอบชิดนะคะค
9: ุ
8: ณ
9: ยู
8: ถ้าจะกินน้ำอยู่เมื่อกี้น้ำฉันพุ่งเลยอ่ะ
9: คุณกิมจีบอกว่าตินภพชอบชิดอย่าเล่นนะ
8: วันนี้มีคุณตินภพชอบชิดนะคะมีรัชดาล่ำบึก
9: ครับผม
8: และคุณนาดวลินดาอะไรดีคะ
10: ไม่เอาไม่เล่น
9: ไม่เล่นนะไม่เล่นนะไม่เล่นนะวันนี้ไม่เล่นนะคุณอย่านะนี่เดี๋ยวผมว่าวันนี้ผมยิ่งเหมือนยิ่งคล้ายเลยนะ
10: อ่ะเราคิดนามสกุลให้ได้หน่อยนะนามสกุลอะไรดี
8: เออ
10: ด้าคุณนามสกุลอะไรวลินดาอะไรดี
8: เออเอาดี
9: วลินดานะ
10: วลินดาอะไรดีเออ
9: เหนื่อยจังเลย
10: เนี่ยต้องให้คนฟังเราคิดถ้าคนฟังคิดเราจะแบบมีความครีเอท
8: ไม่ใช่หรอกคือเราอยากแบบกันไว้ก่อนไงถ้าเดือดร้อนก็ออกคนฟังพิมพ์มาค่ะท่าน
9: เราจะได้โยนได้นะ
8: แต่ชอบชิดดีนะฉ
9: ัน
8: ชอบ
10: นะไม่เอาวาลินดาล้ำซ้ำไม่เอาเอาแบบเพราะว่าแนนเขาล้ำบึกไปแล้ว
8: ใช
10: ่เออวาลินดาจอง
9: จองอะไร
8: ไม่เอาจองสิ
9: ไม่เอาจอง
10: ถ้าฉันเปลี่ยนนามสกุลน่ะฉันจะนามสกุลวาง
9: ทำไม
10: นะเจสันนามสกุลวาง
8: วาง
10: ภาษาไทยอ่ะเขาจะเขียนหวังเลยอ่ะ
8: อ๋อ
10: ใช่ก็นามสกุลหวังเลยนะวาลินดาหวังนะ
8: วาง
9: นี่เขามีวลินดาณขำขันนะ
8: ไม่มันต้องเป็นฟิลแบบ
9: แปลกๆหน่อยนะ
8: คล้ายคึงดิคล้ายคึง
10: เพราะว่านี่เขาเลยนะชอบชิดไปแล้ว
9: ชอบชิดไปแล้วนะอย่าอ่านผิดนะคุณด้านะ
10: ล้ำบึกไปแล้วว่าเอออย่างงี
9: ้วลินดา

0: จันทร์อังคารพุธเขาไม่หัดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร
1: ฉันรู้แล้วว
0: ลินดาอะไร
1: วลินดาจันทร์โอเค
0: เนี่ยไม่อยากทำงานแล้วว่ากลัวว่ะวันนี้เริ่มกลัวแล้ว
1: สวัสดีค่ะดิฉันราชดาลำบึก
0: ตินภพชอบชิด
1: และคุณ
2: อันนี้ดีกว่า
0: อย่าอ่านนะดิเจดาด้าห้ามอ่านนะอย่าอ่านออกอากาศนะ
1: อันไหนอันไหน
2: นี่ดีกว่า
0: อย่านะโดนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโดนนะ
2: โอ๊ย
1: นะโอ๊ยเหนื่อยอ่ะโอ๊ยเหนื่อย
0: เบาๆนะคุณผู้ฟังนะเบาๆนะ
2: วลินดาจันโทรา
0: พอจริงอันนี้เอามาจากเรื่องจริงเลยนะจันโทราเนี่ยเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงนะอันเนี้ย
2: โอ๊ยเหนื่อยวลินดาจันโทรา
1: ดีเจชอบทานอะไรครับไม่ใช่ข้าวผัดกับโอเลี้ยงเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เอานะไม่เอานะ
2: นี่ตลกของพี่โก่งก็เข้ารอบ
0: เข้ารอบนะ
2: โอ้ยเหนื่อย
0: มาที่เรื่องราวของพี่หนุ่มกัญชัยและพี่พุทธอภิวันกันหน่อยนะครับผมล่าสุดที่เขามีเปิดอักษรย่อออกมานะบอกว่า2พิธีกรช่องดังโดน DSI เรียกเข้าพบนะครับก็แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะครับเปิดเผยว่าทนายตั้มเนี่ยเขาโพสต์ Facebook เอาไว้นะบอกว่าด่วน DSI เตรียมเรียก2พิธีกรช่องดังปมเงินบริจาคมูลนิธิซึ่งทางพี่พุทธอภิวันเนี่ยเขาก็ออกมาไม่ใช่พี่พุทธอภิวันพี่หนุ่มสิเขาออกมาบอกแล้วว่า2พิธีกรเนี่ยก็คือตัวผมเองก็คือหนุ่มกัญชัยนี่แหละแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณพุทธนะฮะพุทธภิวันนะครับผมก็เป็น2พิธีกรที่ถูกดีไซน์เรียกเข้าพบในฐานะพยานนะครับเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิว่าจำนวนเงินเท่าไหร่บริจาคแบบไหนนะครับแล้วก็บริจาคเมื่อไหร่ซึ่งทั้งนี้ครับอยู่ระหว่างวันนัดหมายเข้าพบดีไซน์ของ2พิธีกรนะครับก็ยังมีพยานอื่นๆที่เป็นผู้บริจาคประมาณ10รายนะครับยังไงก็ตามครับก็ต้องรอพนักงานสอบสวนพิเศษนะครับเปิดข้อมูลรวมไปถึงข้อมูลของผู้ร้องแล้วก็ผู้ถูกร้องนะครับเพื่อเป็นความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนเจ้าของมูลนิธิดังกล่าวเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีการนัดหมายแต่ก็ยินดีรับข้อมูลด้วยเช่นกันครับ
1: ส่วนคดีของดีไอคอนนะคะก็ล่าสุดเนี่ยศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมดนะคะมีนายสามารถนางวิลาวันแล้วก็นายวรัตพลหรือว่าบอสพอลนั่นเองจากข้อกล่าวหาเรื่องร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินในคดีดังกล่าว
2: อันนี้มันจะเป็นคดีย่อยนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนใหญ่นะคะบางคนอ่านข่าวผ่านๆจะคิดว่าบอสพอลเนี่ยพ้นแล้วยกฟ้องแล้วอันนี้มันเป็นแค่คดีตอนย้อนกลับไปตอนที่คุณสามารถเนี่ยมันมีคลิปเสียงที่ว่ามีการขอดีลกันว่าแบบให้มีการช่วยเหลือทางคดีอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการแบบจะให้เงิน2ล้าน5โอนเข้าบัญชีแม่ของคุณสามารถตอนนั้น DSI เขาบอกว่ามันมีเส้นเงินในการโอนก็มีการตรวจสอบแต่ศาลน่ะดูพินิจพิเคราะห์แล้วว่าหลักฐานมันสาวไปไม่ถึงว่าแบบเอาเงิน2ล้าน5เนี่ยมันมาจากการที่เอื้อผลประโยชน์ทางคดีได้จริงอะไรเงี้ยก็เลยยกฟ้อง
1: หลักฐานไม่มีน้ำหนักเพียงพอ
2: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้เฉพาะตรงคดีนี้นะแต่คดีใหญ่ไม่เกี่ยว
1: ค
2: ดีใหญ่ตอนนี้บอสพอก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู
0: ่เขายังอยู่
2: ใช่ยังไม่ได้รับการประกันตัว
0: กี่ปีแล้วเป็นปีแล้วปะปีกว่าแล้วปะ
2: ปีครึ่งแล้วมั
1: ้ยไม่รู้
2: เกือบสองปีแล้วว่านานเขาบอกคดีใหญ่ของดีไอคอนเนี่ยจะตัดสินคือปลายปี70
0: โอ้โห
1: ปีหน้าเหร
2: อปลายปี70ถึงจะได้รู้ว่าแบบผิดไม่ผิดหรือยังไง
0: เพราะว่า
1: แต่เขาอยู่ในคุกไปแล้ว
2: ใช่
0: ตัวหลักฐานน่ะมันเยอะมาก
2: มันเยอะมันเยอะก็เลยต้องมีการแบบต้องสืบพยานอ่ะหลายปากก็เลยใช้เวลานานเพราะฉะนั้นอ่ะศาลจะตัดสินน่ะปลายปี70เลยค่ะเท่ากับว่าปีหน้าสิ้นปีอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบสมมุติตัดสินนะว่าผิดไม่ผิดก็ต้องมีแบบศาลชั้นต้นอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาอีกอ่ะเออแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไงต่อแต่เรารู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะเขาอยู่ในคุกนานเหมือนกันเน
1: า
2: ะคือ
1: เปรียบเทียบกับ
2: เปรียบเทียบกับในคดีที่แบบอุกชะกันอื่นๆอ่ะบางทีอ่ะออกมาแล้วว่ะเรารู้สึกว่ามันควรจะต้องมีสถานที่สำหรับคนที่รอพิจารณาคดีอ่ะมันควรต้องแยกจากแบบนักโทษที่เขาพิจารณาคดีแล้วไหมอ่ะ
0: นี่ก็เป็นข้อเรียกร้องแหละนะครับผม
1: ขอบคุณคุณวลินดาวงสุพรรณด้วยนะคะสำหรับ
0: ติดเหน่อเลยนะวงสุพรรณนะเขาก็อยู่ของเขาพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมาหาพี่เองนะพี่ก็อยู่เฉยๆนะเอาเอาเอาเอาเอาจบจบจบวันนี้
1: จบแล้ว
0: จบแล้วจบแล้วพอแล้วพอแล้ว
1: และจบข่าววันนี้นะคะ
2: เท่าวงสุพรรณ
1: อ
2: ะอันนี้เลยนะ
1: ไป
2: จัดงานโต๊ะจีนเลยนะ
0: โต๊ะจีนนะเขาชอบจัดเลี้ยงนะเขามันกล่องกับมันไก่แล้วก็ทำอร่อยนะเขาบอกนะ
1: วันนี้ขอบคุณนะคะผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางวันนี้ดิฉันราชดาล่ำซุงค่ะ
0: และกับผมตินภพชอบชิด
2: วลินดาจันโทลา
1: เรา3คนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: ถ้าพรุ่งนี้ไม่เจอไม่ต้องสงสัยนะถ้าพรุ่งนี้ไม่เจอเนี่ยแฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟและ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
7: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
8: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
7: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
8: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
10: ค่ะปิงคลาสุมนาก
9: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
10: มึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
9: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: EFM Fandom Live
1: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
14: สว
1: ั
14: สดีครับ
15: สว
14: ั
15: สด
14: ี
15: ครับสวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับแบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีฟ 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
14: ริวจินตัวจริงต้อง
16: กินหวานร้อยคร
14: ับ หวานร้อย
1: จริงไหมพี่ริว
16: 20คะแนน
14: ให้20เต็มเลยนะฮะ
16: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
14: เทสดี
1: ข้อสุดท้ายคร
16: ับเดวจินแพจิ
1: ต้อง
16: มีมาเทิร์นน่ารัก
14: อ่าอันนี้ปิดจบสวยเลยลืมแม่ที่น่ารัก
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: ที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: พวกเรา
1: 4 Eve
3: ฝ้ายค่ะ
4: โจรินค่ะ
5: อ้าไอค่ะ
6: ตาออมค่ะ
0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
1: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่หลังคนร้ายก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุสักครู่กับมาติดตามค่ะ
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
11: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณร้านสีสมัยซูเปอร์สโตนริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นพบรถบรรทุก10ล้อจำนวน1คันเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อทองเข้าดำเนินการดับเพลิงจนสถานการณ์คลี่คลายและสามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยและในเวลาไล่เลี่ยกันคนร้ายได้เผากล้อง CCTV บริเวณ3แยกบ้านไร่และหน้าโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางบ้านดอนยางตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจำนวนรวมทั้งหมด5ตัวทั้งนี้ได้โรยตะปูเรือใบหน้าป้อมตำรวจทางหลวงในพื้นที่หมู่2บ้านปลั่งตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและตรวจพิสูจน์ในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคู่มือสุขภาพวันนี้มีการเตือนภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหลังเดินลุยน้ำเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
4: คู่มือสุขภาพ
5: กรมอนามัยแนะนำให้เช็ค7สัญญาณอันตรายหลังลุยน้ำหากใครมีอาการเข้าข่ายอย่าชะล่าใจซื้อยากินเองหรือรอดูอาการเด็ดขาดให้รีบไปพบแพทย์มีอาการดังต่อไปนี้1มีไข้หนาวสั่น2ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่อง3ตาแดงร่วมกับเป็นไข้หรือปวดเมื่อย4อาเจียนหรือท้องเสียมากดื่มน้ำได้น้อย5แผลบวมแดงปวดมากขึ้นหรือมีน้องตาเหลืองตัวเหลืองหรือปัสสาวะน้อยลง 7. หอบหืดซึมหรือสับสนหากมีอาการเหล่านี้ให้ไปห้องฉุกเฉินทันทีพร้อมบอกแพทย์ด้วยว่าเพิ่งลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำมาทั้งนี้อาการอาจเกิดหลังสัมผัสน้ำได้หลายวันให้สังเกตอาการ 1-2 สัปดาห์หากมีอาการให้ไปพบแพทย์เลยเพื่อความไม่ประมาทและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อไปถึงโรงพยาบาลต้องแจ้งประวัติการลุยน้ำเพื่อให้หมอทราบทุกครั้งเพราะจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วย2มือของเราเอง
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 14

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ
4: 10โมง12นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ DJ Cable ต่อเนื่องจากแชร์ข่าวเช้าอยู่ด้วยกันในวันพุธกลางสัปดาห์ครับ30กันยายนนะครับสิ้นเดือนพอดีเลยคุณผู้ฟังครับมีข้อความส่งเข้ามาอัปเดตกันนะครับบอกว่าวันนี้เข้าออฟฟิศปกติแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงอัปเดตสภาพอากาศบอกว่าวันนี้เนี่ยบางนาสุวรรณภูมิท้องฟ้าแจ่มใสเลยแล้วก็มีแดดออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับผมเป็นไงกันบ้างคุณผู้ฟังครับอยู่แถวไหนแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมอะไรอัปส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่งเข้ามาขอเพลงกันได้นะครับแล้วข้อความบอกว่าเมื่อเช้านี้แชร์ข่าวเช้าสนุกมากตลกมากนี่แหละในช่วงที่หลายคนอาจจะมีความเคร่งเครียดนะครับสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือมอบรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับเพิ่มเติมเพลงไหนที่ทำให้วันนี้คุณยิ้มได้แน่นอนช่องทางเดิมแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินจ้ะ

สี่เพลงเพราะๆต่อเนื่องเปิดต้นช่วงมานะครับมีนาฬิกาทรายจากโบกี้เลออนนะครับแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามา2เพลงเจ้าของรอยยิ้มอบอบนิธิครับแล้วก็ผลข้างเคียงจากพี่อิงรันทรรวมไปถึงปิดท้ายเมื่อกี้นี้รักคำโตๆจากพี่ลุลาแล้วก็พี่เบนชลาทิตนะครับผมให้ความรักคำโตๆกับน้องแมวของเรากันหน่อยดีกว่าผ่านอาหารแมวมีโอโกคุณผู้ฟังครับอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่ตอบโจทย์ความต้องการของน้องแมวนะครับต้องบอกว่าอาหารแมวมีโอโกนะครับถูกพัฒนาอย่างใส่ใจจากทีมสัตวแพทย์แล้วก็ตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยคุณค่าทางโภชนาการนะครับกับสูตรที่ใช้ของเจ้าเหมียวทั้ง4สูตรครับมาพร้อมกับลูกใหม่นะครับแต่ว่าสูตรข้างในยังคงเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นสูตรแมวเลี้ยงในบ้านนะครับช่วยลดกลิ่นมูลของน้องแมวสูตรแมวเปอร์เซียครับสำหรับแมวเปอร์เซียและแมวขนยาวนะครับสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มอันนี้เหมาะสำหรับน้องแมวที่ทำหมันอ้วนง่ายกิจกรรมน้อยและก็สูตรสุดท้ายครับสูตรลูกแมวนะครับสำหรับน้องแมวอายุ 1-12 เดือนนอกจากนี้ครับยังมีอาหารสูตรเกรนฟรีนะครับมีโอโกเซเลคชั่นแล้วก็มีโอโกแคร์นะครับเพื่อการดูแลเจ้าเหมียวอย่างตรงจุดนะครับมีโอโกลูกใหม่มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven Lotus Big C หรือว่า CJ Express นะครับแล้วก็ Pet Shop ใกล้บ้านคุณติดตามรายละเอียดแล้วก็กิจกรรมเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook IG TikTok รวมไปถึง X ของมีโอโกได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: แต่โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับอัปเดตพูดคุยกันถึงเรื่องงานนะครับรวมไปถึงพาไปเจาะลึกอาชีพต่างๆนะครับไปดูย้อนหลังทั้งหมดได้ผ่านทาง YouTube เอทามของเรานะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้านะครับกลับมาจัดรายการสดๆเจอกัน 20:00 ถึง 21:00 กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันพุธอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการทั่วไปไม่มีจะกินแล้วครับ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: M94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาและอาหารแมวคานิว่า
2: พุธสุดท้ายของเดือนนะครับคืนนี้เราอยู่กับพุทTalkพุทTherapistนะครับต้อนรับคุณหมอท็อปมานั่งเป็นเก้าอี้ที่4รอให้คำปรึกษาคุณผู้ฟังนะครับมีใครอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาโทรเข้ามาเล่าปัญหาหรือว่าโทรเข้ามาระบายนะครับ02-665-8373หรือว่าจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราก่อนได้ครับ EFM Station และคืนนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มเจอกันกับพุทTalkพุทโธนะครับขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสเต็มต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย Denmark คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: วันนี้อัปเดตเมนูข้าวเที่ยงกันเข้ามาค่อนข้างเร็วเลยนะครับมีคั่วกิ้งนะครับแล้วก็แกงเขียวหวานฟักใส่หมูรวมไปถึงนี่มีส้มตำไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับน้ำตกโอ้โหมีเยอะแยะหลายเมนูเข้ามาเลยนะครับนอกจากอัปเดตเมนูอาหารแล้วช่วงนี้ขออัปเดตเพลงใหม่กันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลย New Release นะครับสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ1เพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับมาจาก6สาวเฟลิสนะครับซิงเกิลช้าของพวกเขากับเพลงที่มีชื่อว่า Friend List ครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
6: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
7: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
8: ์กรอบกรอบ
7: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

0: ินโนอร่อยอูมามิแนวฟินต้องกินโนนะ
1: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Number 1 กลิ่นฝนเติ้ล First One

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะด่วนกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือน11จังหวัดรับมือระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาสักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: ะไรดีบุ๋ม
6: ดีดีดี
5: ชอบไหม
6: ใช้ดีแบบเนี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานออกหนังสือเตือนฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้น 20 ถึง 30 เซนติเมตรคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
5: กรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนฉบับที่6ถึง11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก5วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานีวัดน้ำที่2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 20-30 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอปากไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประชาชนฟักขาวรายงานครับ
4: และล่าสุดกรมชลประทานแจ้งด่วนตั้งแต่เที่ยงวันนี้จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแจ้งเตือน11จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงจากสถานการณ์อุทกภัยที่ขยายวงกว้างกองทัพบกพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจัดชุดเสนารักษ์ช่วยกลุ่มเปราะบางในจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: พลตรีชนมากรพิบาลชนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่17รดจิตอาสากำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่9และภาคประชาชนในพื้นที่ลงพื้นที่ตำบลโคกครามและตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน10ครอบครัวในการนี้ได้จัดชุดเสนารักษ์เคลื่อนที่เข้าตรวจสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นตลอดจนมอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจะยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด พราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
13: Inspiration
11: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM DJ Playlist by
16: DJ Cable ครับ

ไม่คิดถึงเท่าไหร่นะครับหนึ่งซิงเกิลช้าของจัสมินนิก้ารวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงด้วยขาดความอบอุ่นของฟรีแฮนด์ที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามานะครับเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มเติมเพลงไหนในชั่วโมงที่2นี้เพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับอัปเดตเมนูอาหารกันหน่อยนะครับมีกระเพราหมูสับทานคู่กับปลานิลทอดและก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อีกหนึ่งเมนูยำปลากระป๋องทานคู่กับโจ๊กหมูเพิ่มเติมเข้ามาด้วย

พูดถึงหนึ่งซีรีส์ที่ตอนนี้มาแรงมากๆคุณผู้ฟังครับครึ่งนะฮะจากวันดีออริจินอลครับเรื่องล่าสุดที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสกับศาสตร์เล่นลับนะครับอย่างอวิชานวดฆ่าเป็นวิชาลึกลับนะครับที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนเมื่อศาสตร์แห่งการรักษาถูกนำมาใช้แทนอาวุธเพื่อจัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังทุนเทานะครับศาสตร์ลึกลับนี้คืออะไรเหตุใดการรักษาจึงกลายเป็นการล้างแค้นได้นะครับและเรื่องราวจะไปสู่จุดจบแบบไหนนะครับติดตามหาคำตอบพร้อมกันได้นะครับในซีรีส์เรื่องคลึงนะครับพาคุณผู้ชมดำดิ่งสู่โลกแห่งความลับและการเอาคืนนะครับนำแสดงโดยเทศไมรอนครับชาเลตวาสิตานะครับพี่เอกธเนศดร.พลังและนักแสดงอีกมากมายเลยนะครับรับชมสด2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังกันได้นะครับผ่านแอปวันดีเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับโหลดแอปวันดีไว้รอเลยคุณผู้ฟังเพราะครั้งนี้การคลึงอาจจะไม่ใช่การรักษาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พรุ่งนี้ Fandom Live นะครับเดี๋ยวเราต้อนรับสายลับแล้วก็พลจากซีรีส์อีกาสมาคมนะครับเจอกัน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake MR สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดจ็อบไทยหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
6: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ต้องบอกว่า EFM on tour ปีนี้สนุกมากๆเลยนะครับได้เจอกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับขอบคุณน้องๆมากๆรวมไปถึงขอบคุณทางมหาลัยที่ให้ EFM on tour ของเราไปสนุกด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราลุยด้วยกันใหม่นะครับปีนี้ขอบคุณที่ร่วมทัวร์ไปกับพวกเรามากๆเลยนะครับสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปเต้คอนเน่เวเดกรอบอร่อยสนุกด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ
5: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
6: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงเขาเลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
9: เออนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
8: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี
9: ้ยแล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
4: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มีวันลืม
1: แต่ว่
2: าอังคารกลุ่มโป่ง
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: หนึ่งเรื่องเมื่อคืนนี้ในอังคารคุมโปง X นะครับคุณมะปรางโทรเข้ามาเล่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นการเจอผีแบบจัดๆเลยนะครับย้อนกลับไปปี54นี่มันเจอกับเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับเขาเนี่ยต้องไปฝึกงานก็เลยมองหาที่พักใกล้ออฟฟิศเสร็จแล้วไปเจอหอหนึ่งครับน่าอยู่มากๆนะครับแต่พอไปอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยคุณฟังมีผีนะครับแล้วก็เจอผีในห้องเจอแบบจัดๆนะครับจนถึงขั้นเนี่ยบางทีหัวหลุดลงมาใส่ตัวเรื่องราวของคุณมะปรางจะจบยังไงนะฮะไปฟังย้อนหลังกันได้ YouTube A Time ของเราอังคารคุมโปง X นะครับขอบคุณด้วยครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
5: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับวันนี้30กันยายนนะครับวันสุดท้ายของเดือนกันยาหลายคนเรียกเดือนนี้ว่าเดือนกันยายนนะคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วขอให้ส่งท้ายลากันไปต่อนกับกันยายนนะครับขอให้เดือนตุลาเป็นเดือนที่ดีของทุกคนเจอกันพรุ่งนี้1ตุลาคม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ฟอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
1: กินน้อง
5: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
6: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
5: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือEFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogie Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปย่อกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งถกน้ำท่วมทุกเช้าแก้ปัญหาเต็มที่ขอทุกหน่วยงานรับเสียงวิจารณ์ขณะที่กรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสักครู่กับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
11: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีสั่งระดมกำลังแก้น้ำท่วมเต็มที่เน้นประชุมทุกเช้าบูรณาการข้อมูลทั่วประเทศเพื่ออุดรอยรั่วการทำงานคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกระบุว่าการประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการที่จะรับมือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากน้ำท่วมในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การแก้ไขปัญหาในกรุงเทพเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจุดหมายสำคัญคือการอุดรอยรั่วและการเติมภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าของประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับและในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านี้คือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปสู่การแก้ไขและการปฏิบัติจริงอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ให้เกิดข้อติดขัดให้มากที่สุดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดูแลทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนคุณประวินาสมคิดรายงานค่ะ
5: กรุงเทพมหานครเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมดูแลทั้งที่พักอาหารและการอพยพและการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยสรุปความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครณวันที่29กันยายน2569เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางพร้อมให้การช่วยเหลือทางการแพทย์53รายและอพยพออกนอกพื้นที่จำนวน711รายจัดเตรียมอาหารปรุงสุก 243,000 กล่องต่อวันนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนจำนวน377คันในส่วนของถนนสายหลักที่ได้รับผลกระทบหลายจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติขอให้ผู้ประสบภัยเก็บหลักฐานเตรียมยื่นขอรับการเยียวยาที่สำนักงานเขตซึ่งทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์และประสานทุกหน่วยงานเพื่อเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาปภ.ส่งเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอบางพีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมีการระบายน้ำบางส่วนจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อลงทะเลทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยขอให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมและไฟฟ้าช็อตและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพลอากาศเอกคงศักดิ์วรรธนาอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลทักษิณชินวัตรที่ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่29กันยายน2569โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เวลา16นาฬิกาและเวลา17นาฬิกามีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณศาลาทักษิณาประดิษฐ์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนพลอากาศเอกคงศักดิ์วรรธนาเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม2488และถึงอนิจกรรมวันที่29กันยายน2569สิริอายุ81ปี
6: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
3: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
2: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอไทม์ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้บลูโรสโรออนซองจากลาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ฮู้ๆคานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้ๆ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: ความจริง MBTI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทป์บนโลกเท่านั้น
6: ถ้าเกิดเรารู้ไทป์แล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
5: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
0: ครับและณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณธีรเทพพวงเงินคุณกมลเทวพิทักษ์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านซึ่งเป็นแบ็คอัพเป็นทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอยู่พูดคุยแล้วก็รายงานสถานการณ์ต่างๆมีหลากหลายประเด
1: ็นคุณผู้ฟังแต่วันนี้ท้องฟ้าดูแจ่มใสขึ้นนะคุณณัฐะ
0: หลายคนบอกโพสนะผมเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคุณมา
1: ณั
0: ฐม
1: นโพสว่าไงบ้าง
0: บอกว่าดีใจนะได้เห็นแสงแดดแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ 3-4 วันที่ผ่านมา
1: ใช่แต่ก่อนบางคนนี่กลัวแสงแดดนะเพราะว่ากลัวนะกลัวว่าจะผิวเสียเดี๋ยวนี้โอ้โหแดดมาอยากจะเอาหน้าไปจ่อแดดเลยนะคะ
0: ภาพลับอรุณด้วยนะครับ
1: ค่ะก็เอาถ้าฝนจะตกมาเนี่ยหัวจะปวดก็ขอให้ปวดแป๊บเดียวนะ
0: โอ้เนี่ยนะครับเอาเป็นมิติใหม่นะกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับเขาปรับวิธีการสื่อสารใหม่ให้เป็นภาษาที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นไอ้ย่อมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นเนี่ย
1: มันไม่สื่อความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปแนะไปเลยดีกว่าว่าจะให้ยกขึ้นยกของขึ้นที่สูงหรือว่าจะต้องเอารถเนี่ยขับออกไปหาที่จอดอะไรอย่างเงี้ยว่าไปบอกวิธีดีกว่า
0: ป้าป้าลุงๆฟังเนี่ยชื่นอกชื่นใจมาก
1: รู้เลยมากๆเลยที่มี
0: ว่าจะทำยังไงต่อเนี่ยนะครับ
1: ก็ให้กำลังใจกันไปทุกๆส่วนนะคะ
0: ใช่ครับเอาเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับก็ยังเป็นที่หลายคนต้องติดตามกันอยู่แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานิดหนึ่งคุณผู้ฟังที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจริงๆ8โมงเช้าเนี่ยในช่วงเนี้ยเขาจะมีการประชุมกันเกือบทุกวันนะครับมีทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลท
1: ่
0: าน
1: ศูนย์แล้วนี่นะ
0: นั่งหัวโต๊ะนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องของการประชุมทุกๆวันเนี่ยก็สะท้อนถึงความพร้อมนะครับในการรับมือแล้วก็รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายอ่ะ ในส่วนของรัฐบาลสั่งการไปยังจังหวัดสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วก็มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีเนี่ยไปทำหน้าที่แทนได้ด้วย
0: ถูกต้องมีหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงนึงของการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกไว้ว่าท่านก็น้อมรับแหละในเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนของประชาชนคือความต้องการของประชาชนที่ต้องการที่จะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรอันเนี้ยท่านก็ได้นำเสียงสะท้อนของประชาชนกลับมาเพื่อมีการบูรณาการแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะตอบโจทย์ต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุดแล้วก็เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาท่านลงไปที่ชุมชนในพื้นที่เขตสายไหมด้วยนะครับ
1: สถานที่รับน้ำเลยนะสายไหมเนี่ย
0: ช่วงหนึ่งท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการอนุมัติงบประมาณเยียวยา 4,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันดูเพราะว่าจะต้องเข้าที่ประชุมครม.ต่างๆนะฮะก็ต้องเร่งเยียวยาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องเส้นทางเนี่ยอัปเดตกันนิดนึงนะครับล่าสุดจากที่ตามข่าวช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับบริเวณทางต่างระดับอนุสรณ์สถานฝั่งถนนพหลโยธินระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่นะรถเล็กยังผ่านยากลำบากรถประจำทางก็มีวิ่งอย่างต่อเนื่องท่านใดที่สัญจรไปมาในเส้นนั้นระมัดระวังกันให้ดีด้วยครับ
1: ตรวจสอบเส้นทางกันให้ดีๆนะคะก่อนจะออกเดินทางค่ะ
0: ครับมาเริ่มเรื่องราวของเรากันบ้างนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นความช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานนะครับหลากหลายองค์กรหลากหลายมูลนิธินะครับรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ประสบกับความเดือดร้อนโดยเฉพาะคุณเห็นไหมเรื่องของการขาดแคลน
1: มากเลยเรื่องอาหารแล้วก็น้ำดื่ม
0: น้ำดื่มนะครับดังนั้นเนี่ย โรงครัวพระราชทานนะครับจึงสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ล่าสุดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้มีการจัดตั้งนะครับโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่นี้เลยฮะคลองจันทนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบหลากหลายพื้นที่ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโรงครัวพระราชทานไปจัดตั้งภายในวัดบางเตยด้วยนะคะผลิตอาหารกล่องทั้งหมดเนี่ยวันละ 3,000 กล่องก็เป็นเวลา5วันตั้งแต่29กันยายนที่ผ่านมาถึง3ตุลาคม2569โดยเมนูที่จัดทำก็จะหมุนเวียนกันไปนะคะใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาเนี่ยได้รับประทานอาหารได้ด้วยนะคะ
0: ครับก็คำนึงถึงทุกมิตินะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนในประเทศไทยของเราก็มีหลากหลายศาสนานะครับอย่างพี่น้องไทยพุทธเนี่ยก็รับประทานได้แล้วก็พี่น้องไทยอิสลามไทยมุสลิมเนี่ยนะฮะก็รับประทานได้ด้วยนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องของรถครัวสนามรถครัวพระราชทาน
1: หลายคนก็อยากรู้ว่ามันมีที่มายังไงนะคะ
0: เป็นโอกาสดีเราเล่ากันเลยดีไหมคุณมาดามนนะครับเรื่องของรถครัวพระราชทานรถครัวสนามในยามจำเป็นในยามเดือดร้อนเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถครัวสนาม12คันแก่กองทัพบกนะครับเพื่อกระจายไปประจำการในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทั้งเรื่องของอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยรวมถึงสถานการณ์โรคระบาดแล้วก็สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆให้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งกองทัพบกได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานมาสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานส่วนราชการแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ณปัจจุบันนี้เรามีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาด้วยนะครับในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้อาหารปรุงสุกใหม่เนี่ยส่งตรงถึงมือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุดครับ
1: รถครัวสนามพระราชทานเนี่ยนะคะได้รับการออกแบบเนี่ยเป็นครัวเคลื่อนที่ที่เข้าปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วอยากรู้ไหมว่าภายในมีอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ภายในเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารครบครันเลยนะคะมีหัวเตาแก๊สแรงดันสูงเนี่ย2หัวเตาสำหรับทอดอาหารเนี่ย2หัวหม้อหุงข้าวอีกขนาดใหญ่เลย4หม้อด้วยกันระบบแก๊ส LPG จำนวน4ถังถังเก็บน้ำสะอาดก็มีนะคะความจุไม่น้อยกว่า200ลิตรอ่างล้างภาชนะอ้าวต้องมีด้วยนะคะเพื่อความสะอาดตู้แช่เก็บวัตถุดิบสดตู้เก็บของแห้งแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ประกอบเลี้ยงอย่างเป็นสัดส่วนรถคันนึงนี่มีทุกอย่างครบเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับก็รถคันนึงเนี่ยประกอบอาหารได้ครบนะฮะทั้งมีการต้มผัดแกงทอดนึ่งนะฮะโอ้นึกถึงข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเลยอ่ะนะ
1: ค่ะต้องไปนะ
0: ร้อนร้อน
1: ไปไหมที่รถครัวสนาม ตอนนี้ก็ต้องไปที่ไปมอบให้กับทางประชาชนที่เดือดร้อนแหละนะคะ
0: เที่ยงอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังก็จัดรายการไปด้วยหิวไปด้วยเลยนะครับรถครัวสนามเนี่ยประกอบอาหารได้หลากหลายประเภทนะครับมั่นใจได้เลยว่าประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดนะครับแล้วก็ถูกหลักโภชนาการด้วยได้สารอาหารครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ข้าวกะเพรานะครับแล้วก็มีข้าวผัดไข่เจียวแกงจืดแกงเผ็ดผัดผักเป็นไงเนี่ยนะฮะทำได้นะคุณผู้ฟังนะครับเมนูอาหารอ่อนสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขีดความสามารถของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กล่องต่อมื้อแล้วก็ต่อคันเนี่ยนะครับโดยมีชุดกำลังพลปฏิบัติงานในรถครัวสนามประมาณ12นายสามารถที่จะเสริมกำลังพลทหารจิตอาสาหรือว่าอาสาสมัครในพื้นที่ได้ตามขนาดของภารกิจนะครับตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการปรุงอาหารการบรรจุกล่องรวมไปถึงการควบคุมความสะอาดไปจนถึงนู่นนะครับการลำเลียงอาหารส่งถึงชุมชนส่งถึงศูนย์พักพิงส่งถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารได้ครับ
1: ค่ะความสำคัญของรถครัวสนามเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงจำนวนอาหารที่ผลิตได้นะคะแต่อยู่ที่ความคล่องตัวแล้วก็ความพร้อมในการเข้าถึงพื้นที่วิกฤตก็เพื่อให้อาหารทุกกล่องเนี่ยปรุงสุกใหม่สำคัญคือต้องถูกสุขลักษณะด้วยแล้วก็ส่งถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีในเวลาที่จำเป็นที่สุดค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรถครัวสนามเราสรุปย่อๆมานะครับในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็การทำหน้าที่ของเขาณปัจจุบันนี้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์มากๆนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณมานัทมนพูดถึงการเข้าถึงพื้นที่วิกฤตการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างยากลำบากแม้อยากจะเสนอข่าวนี้ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันจริงๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยการอำนวยความสะดวกแล้วก็การเข้าถึงพื้นที่ของกองทัพบกโดยหน่วยทหารที่ประจำในแต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เขตคลองจันซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับ
1: มากเลย
2: เขามีการใช้หมวดโดรนพระราชทานนะครับโดรนพระราชทานโดรนก็คืออากาศยานไร้คนขับและคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพบกเนี่ยนอกเหนือจากโดรนที่เราไว้ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงแล้วเรายังมีการนำโดรนเนี่ยมาดัดแปลงให้เป็นยานพาหนะในการส่งสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับ
1: น้ำดื่มทั้งหลายนะคะเข้าไปในชุมชน
2: นะฮะมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่งตรงได้ถึงมือแล้วมันสะดวกมากๆนะครับอันนี้นะครับในส่วนของหมวดโดรนพระราชทานกองพลพัฒนาที่1นะครับได้มีการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนคลองจันเขตคลองจันกรุงเทพนะครับโดยพบว่าระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยสูงกว่า50เซนติเมตรนะครับส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ค่ะหน่วยนะคะก็ได้นำอากาศยานไร้คนขับที่ว่านี้นะคะบินสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงตรวจสอบพื้นที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยพบผู้ประสบภัยเนี่ยติดค้างอยู่ภายในอาคารคลองจันอาคารที่2นะคะจึงได้ใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่สามารถที่จะออกมาในพื้นที่ได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สนับสนุนการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
2: ครับพอเรื่องความออกมาจากพื้นที่เนี่ยบางทีมันออกยากนะคนมาระมวลพื้นที่ต่างๆก็ท่วมไม่เท่ากันอ่
1: ะ
2: บางทีท่วมลุยน้ำได้บางทีท่วมต้องว่ายออกอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ
1: โดนก็ช่วยได
2: ้โดนช่วยได้เยอะนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากการสำรวจของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับก็จะถูกนำมาประกอบการประเมินสถานการณ์แล้วก็การวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้การเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์การรับมือต่างๆเนี่ยก็ตรงตามเป้าตามจุดได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยมันก็ต้องมีการแบ่งมอบหน้าที่กันนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ภายหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยอย่างที่คุณณฐาได้เกริ่นไปนะคะว่ามีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 4,000 ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้แต่ละพื้นที่เนี่ยจัดทำรายละเอียดความเสียหายความจำเป็นแล้วก็ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวค่ะและพร้อมกันนี้นะคะเห็นว่านายกรัฐมนตรีมีการมอบหมายแล้ว
2: ถูกต้องครับก็มีการมอบหมายนะครับให้ผู้รับผิดชอบกำลังในการกำกับติดตามแล้วก็ประสานงานแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเอกภาพในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านนายกได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบก่อนหน้านี้ที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นท่านสั่งการเลยบอกว่ากำลังพลหมื่นนายรถเนี่ยเอาลงไปเลยเป็นพันคันตอนแรกเนี่ยนะครับแล้วก็พอช่วงหลังมาก็มีการนำยุทธโภคกรอื่นเนี่ยลงพื้นที่ด้วยนะครับก็ยังดูแลกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประชาชนก็ยังเดินทางยังไม่ค่อยสะดวกเนี่ยนะครับท่านก็ให้ดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกว่าจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วก็คลี่คลายต่อไปครับ
1: ค่ะการมอบหมายดังกล่าวนะคะผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะกำกับสั่งการแล้วก็ประสานหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรีได้เลยนะคะแทนท่านได้เลยเพื่อให้สามารถการแก้ปัญหาเนี่ยด้วยรวดเร็วมีปัญหาเฉพาะหน้าอะไรก็แก้ได้ลดผลกระทบจากสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะ
2: ครับก็ภายหลังจากการที่มีการมอบหมายให้กับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการเร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยย้ำนะเรื่องของหลักการทำงานบอกว่าทุกหน่วยเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ทำงานเป็น

0: ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยจำเป็นนะครับเพื่อเร่งลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดตามมตินะครับตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงเรื่องของการประเมินสถานการณ์ด้วยหลักๆเขาก็โฟกัสไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกแล้วก็แม่น้ำบางปะกงรวมถึงอ่าวไทยด้วยครับ
1: ค่ะมาดูวันนี้นะคะพอหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านเริ่มแล้วนะคะมีกำหนดการเดินทางสำรวจทางอากาศค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ภาพรวมเส้นทางการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเชื่อมต่อแม่น้ำบางปะกงแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประสานแล้วก็สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดการท่านเป็นยังไงบ้างวันนี
0: ้ครับก็ตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาที่ผ่านมานะครับท่านพร้อมคณะเนี่ยก็เดินทางไปที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครหลังจากนั้น 8:30 น.โดยประมาณนะครับก็ออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์สำรวจเส้นทางนะครับก็เป็นเส้นทางน้ำน่ะไม่ว่าจะเป็นที่คลองจันทน์สะพานภูมิพลสะพานกาญจนาภิเษกนะครับไปจนถึงนู่นน่ะปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการบางปูปากแม่น้ำบางปะกงบางน้ำเปรี้ยวลำลูกกามีนบุรีนะครับแล้วก็กลับไปที่คลองจันทน์จากนั้นก็เดินทางกลับไปที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์อันนี้คือกำหนดการคือมันบินดูได้รอบอ่ะเนี่ย
1: ก็จะต้องมาดูกันอีกทีนึงนะว่าจะมีการแถลงยังไงบ้างเรื่องของสภาพแต่ละพื้นที่นะคะมาดูในส่วนของท่านแม่ทัพภาคที่1บ้างนะคะก็ทางท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะคะท่านก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิซึ่งก็หนักอยู่นะคะมีการมอบให้กองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยรับผิดชอบพื้นที่โดยระดมหน่วยขึ้นตรงต่างต่างนะคะก็มาช่วยกันดูแลในทุกๆมิติเลยนะคะบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่มีเรือมีเครื่องมือต่างๆมากมายเลยค่ะก็ที่สำคัญเลยก็คือมีการแจกจ่ายอาหารเนี่ยอันเนี้ยมากันทุกที่เลยนะคะทุกส่วนก็ร่วมกันเรื่องของอาหารน้ำดื่มเนี่ยให้เพียงพอต่อประชาชนที่อยู่ในแฟลตนะคะ
0: ครับอันนี้ก็พูดถึงแฟลตคลองจันทน์นะครับแมปเคหะล่มเกล้าอย่าเพิ่งน้อยใจคุณผู้ฟังครับหน่วยทหารก็หนักแล้วก็ดูแลกันอยู่นะครับเคหะล่มเกล้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกรมการทหารช่างนะครับได้มีการนำเรือยางแล้วก็กำลังพลลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่28แล้วโอกาสช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเลนะครับเพราะว่าพื้นที่ในบางจุดที่น้ำท่วมขัง
1: น้ำสูงมาก
0: มันสูง
1: เป็นเมตรเลย
0: แล้วก็เวลานำเรือยนต์เข้าไปในพื้นที่ก็ต้องระวังอีกอ
1: ่ะ
0: นะเพราะว่าบ้านบางคนมีกระจกมีอะไรอย่างเงี้ยบางที
1: จะไปเจออะไรบ้าง
0: ถ้าแล่นเรือไปเร็วๆว่าคลื่นน้ำมันก็กระทบ
1: กระเด็นน้ำ
0: ทำให้บ้านเขาเสียหายอีกมันก็ต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับย้อนกลับมาที่คลองจันทน์นะครับคุณผู้ฟังแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปนะครับรวมถึงมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องท่านบอกอย่างนี้บอกว่าให้ความกับเรื่องของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลให้ครบในทุกมิตินะครับตั้งแต่การอำนวยความสะดวกการขนย้ายสิ่งของแล้วก็เรื่องของอาหารการกินรวมถึงไปยังที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้มีการเปิดไว้ครับ
1: ค่ะก็ทางกองทัพภาคที่1นี่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการระดมสรรพกำลังอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็รวมถึงจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างพื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็เรียกว่าเต็มความสามารถแล้วก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ที่มีจิตศรัทธาในหลายภาคส่วนสนับสนุนเรื่องของถุงยังชีพด้วยอาหารน้ำดื่มนะคะแจกจ่ายกันให้เพียงพออย่างต่อเนื่องค่ะเอามาดูทาสแมวทาสหมาบ้างสิดีกว่าคุณณฐาน้องๆเป็นยังไงกันบ้างอ่ะน้องหมาน้องแมวอ่ะเป็นห่วงจังเลย
0: โอ้โหไม่ใช่แค่คนไงนะหมาแมวน้องหมาน้องแมวนี่แหละก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงนะคุณผู้ฟังของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแต่ด้านของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขได้มีการประสานกับกลุ่ม NGO นะครับเครือข่ายกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตในพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของผู้ประสบภัยน้ำท่วมสูงนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังนะครับหรือว่าที่ศูนย์พักพิงสุนัขแมวประเวศนะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอาหารกรงเลี้ยงสัตว์แล้วก็เวชภัณฑ์เบื้องต้นอบอุ่นใจจังเลยอ่ะ
1: ค่ะก็ศูนย์พักพิงสุนัขแมวของกทมที่ประเวศเนี่ยเขาบอกว่ายินดีเลยนะยินดีรับสุนัขแล้วก็น้องแมวเหมียวเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยสามารถนำรถยกสูงเนี่ยเข้ามาส่งที่ศูนย์พักพิงประเวศได้

0: ได้ค่ะเนื่องจากทางเข้าก็บอกว่ามีระดับน้ำตอนนี้ก็คือเลยหัวเข่าทั้งนี้กทมเองก็อยู่ระหว่างการขอสนับสนุนรถยกสูงจากกรมปศุสัตว์ด้วยแล้วก็มีการจัดทำขั้นตอนเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถนำสัตว์เนี่ยคืนกลับไปสู่เจ้าของเดิมนะคะหลังจากที่ฟื้นฟูสภาพน้องแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยลดลงแล้วเป็นปกติดีนะคะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่า
1: ดีครับก็เป็นบทเพลงที่อยากจะส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังอยากจะพูดคุยกันต่ออยากจะเป็นกำลังใจให้กันก็ส่งมาได้นะครับ
0: พี่เบิร์ดด้วยนะครับ
1: ที่เพจอันนี้เรดิโอนะครับกับเพลงนี้เพลงอะไรนะครับ
0: เล่าสู่กันฟังค่ะพี่ธงชัยค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยจริงๆต้องจัดวันที่28แต่เนื่องจากวันที่28ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดพิเศษตามคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทำให้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้ก็เลื่อนมาจัดวันนี้แทนโอ้กำลังพลทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงนะครับก็คืออยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
2: ค่ะพิธีในวันนี้นะคะก็ประกอบด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยด้วยนะคะ
0: ครับ
2: มีการบรรเลงเพลงชาติโดยวงดุริยางค์ทหารบกค่ะแล้วก็ร่วมกันเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อปีพ.ศ. 2460นะคะแล้วก็ต่อมาคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีมตินะคะให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยตั้งแต่ปี2560เป็นต้นไปค่ะ
0: กับกองขนาดเดียวกันนะครับวันนี้30กันยายนวันสุดท้ายท้ายที่สุดของปีงบประมาณนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายการทำงานของกำลังพลที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ตั้งแต่10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะใช้หลักๆคือ2พื้นที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกคือที่หอประชุมกิตติขจรอันนี้จะเป็นการจัดพิธีสงฆ์แล้วก็ใช้ที่บริเวณห้อง221ด้วยครับ
2: ค่ะโดยในช่วงแรกนะคะเวลา10นาฬิกาพลเอกชิสนุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกก็จะเป็นประธานนำกำลังพลเนี่ยร่วมพิธีเป็นพิธีสงฆ์นะคะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกษียณอยู่ราชการค่ะขณะที่ช่วง 12:50 นาทีโดยประมาณภายหลังจากที่คณะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอยู่ราชการเนี่ยรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเสร็จแล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอยู่ราชการในลำดับต่อไปค่ะ
0: กับกองขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้29กันยายนก็มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นในพลนะครับที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็มีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีด้วยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย283นายด้วยกันนะครับ
2: ค
0: งต้องล่ำลากันที่เรื่องนี้แล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินคุณมาณัฐพลผมณัฐตาพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลสั่งเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ศูนย์แถลงข่าวอุทกภัยเผยน้ำท่วมแฟลตคลองจันลดลงภาพรวมทั่วประเทศฝนลดแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนละลอกใหม่คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยแถลงว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจจะส่งผลถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับในกรุงเทพเองระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทน์ลดลง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีหารือกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาขนาดนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและระยะยาวรัฐบาลเดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
3: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงขยายวงกว้างหลังเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม12อำเภอ156ตำบล881หมู่บ้าน39ชุมชนรวม 34,803 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางประอินบางปะหันลาดบัวหลวงนครหลวงวังน้อยท่าเรือและอุทัยโดยมีการรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอเสนาโดยที่ชุมชนหมู่7ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่า2เมตรชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมจนต้องนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้บนถนนด้านนอกล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยช่วงแรกเริ่มจากภาคเหนือและภาคอีสานก่อนจากนั้นภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีรอบ2ของวันนะคะ DJ Nan รัชดาเมื่อเช้าเราเจอกันในแชร์ข่าวเช้าเผื่อใครตื่นเช้าก็มาเจอกันเมื่อเช้าไปจัดแทนมานะคะมาอยู่กันในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามที่วันนี้ตอนเช้าก็แดดตั้งเขามาดีอยู่หรอกแต่ว่าพอช่วงประมาณสักเที่ยงเกือบบ่ายโมงตอนนี้ครึ้มแล้วครึ้มสมาคม
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาและอาหารแมวคานิว่า
1: คืนนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกับพุทโธพุทโธนะหลากหลายเรื่องราวจากชาวพุทโธเรียนนะคะแล้วก็แน่นอนพี่ๆสแตนบายรอให้คำปรึกษาอยู่แล้ว3ทุ่มถึง5ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just the cookies It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย Denma คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธคนดีๆมีไม่รักดันไปรักคนใจร้ายเจ็บไปร้องไห้ไปจะโทษใครได้นอกจากตัวเอง
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน

เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยเนื่องสถานการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็ฝนตกหนักนะคะก็งดออกอากาศไป1วันแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะวันจันทร์หน้าถ้าสถานการณ์มันยังเป็นประมาณนี้อยู่นะในช่วงของ Job Gen 4นะคะวันจันทร์หน้าเจอกับพี่ๆเขาได้2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนิวรีลีสประจำวันนี้นะคะเป็นงานคัมแบ็กของสาวสาววงวิสนั่นเองเป็นการคัมแบ็กในรอบ2ปีเลยนะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแรกเปิดอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่าวิชั่นนะคะก็เพลงนี้เนี่ยโหจัดเต็มเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้สมาชิกจะมีเหลืออยู่3คนก็คือมีปลายฟ้าทาราแล้วก็เชียร์นั่นเองเพลงนี้เนี่ยได้คัมแบ็กนะคะคัมแบ็กซิงเกิลนี้ได้ร่วมงานกับพี่ดอทนะคะโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่ฝ่ายเขาชอบเข้ามาห้ามนู่นห้ามนี่ทำเป็นเหมือนคอยห่วงแต่ว่าก็ไม่เคยพูดความรู้สึกตรงๆก็เลยแซวกลับว่าที่ห้ามกันขนาดนี้เพราะจริงๆแล้วโดนใจเธอใช่ไหมเพลงจะเป็นสไตล์อิเล็กทรอนิกส์พ็อปแดนซ์นะคะมีซาวด์ของ UK Clubbing House เจือด้วยกลิ่นอายบีทแบบฮิปฮอปกับซิงเกิลนี้โดนหรือว่าดอนจากวงวิสค่ะ

งานมานะคะบอกว่ากำลังนั่งรถกลับจากโซนธัญบุรีคลอง7มุ่งหน้าบางพลีแดดออกอยู่ดีๆตอนนี้ผ่านมาทางรามอินทราฟ้ารั่วเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในช่วงเวลาแบบนี้แหละคุณฟังก็ยังอยู่ในช่วงที่ฝนมันก็ยังแบบตกบ้างหยุดบ้างนะคะแล้วก็มีบอกว่าชอบมากเลยเมื่อเช้านะคะในแฉที่เรียนเสียงชาวบ้านคือดูเสพเยอะไงคุณฟังก็เห็นใจนะก็ตามข่าวอยู่ตลอดนะคะชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าเห็นใจจริงๆนะคุณฟังลองคิดสภาพเราแบบถูกตัดน้ำตัดไฟนั้นได้ยินที่ชาวบ้านเขาพูดในคลิปในข่าวอะไรอย่างเงี้ยว่าโหอย่าว่าแต่เรื่องการกินเลยนะการขับถ่ายอะไรเนี่ยมันไม่มีที่ไปจริงๆผู้ฟังลำบากกันจริงๆนะคะแล้วก็มีคำถามเป็นปริศนาชาววันประจำวันพุธบอกว่าวันนี้ไม่ได้ขอเพลงนะแต่มีคำถามอยากมาถามพี่แนนว่าถ้าเลือกได้ระหว่างกลับไปแก้อดีตได้หนึ่งเรื่องกับรู้อนาคตหนึ่งเรื่องพี่แนนจะเลือกอะไรและเพราะอะไรนะคะคือแนนว่าสำหรับแนนนะสำหรับแนนคนเดียวนะแนนคิดว่าแนนจะเลือกรู้อนาคตได้หนึ่งเรื่องเพราะว่าอดีตอะรู้ไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ไงกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ว่าถ้ารู้อนาคตเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเวในการหลีกเลี่ยงได้ไหม

0: me forever. EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM on tour ปีหน้าจะไปร้องไปย่อกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกกมุตค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมเพราะถุงยางชีพหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
2: นายกรัฐมนตรีชี้แจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยางชีพหมดส่วนกลับไอรัชนกอย่าดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยังน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในการที่ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมโดยระบุว่าไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้อย่าไปสนใจพอพูดแบบนี้ก็ว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกแต่นายกบอกว่าวันนี้ต้องทำงานอย่างเดียวใครจะดุจะด่ากล่าวว่าก็จะน้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมากก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เมื่อปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ก็ไม่เป็นไรซึ่งเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่นายกมอบเงินให้กับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนายกระบุเพียงว่าถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดเมื่อสอบถามถึงกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาในการช่วยเหลือต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่ต้องสมัครสมานสามัคคีกันมุ่งไปที่การช่วยเหลือประชาชนเงินตนเองสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งนึงของเงินที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเลยและที่ให้ประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปหมดพอดีและประชาชนก็เดินมาไกลตนจึงไม่รู้จะตอบแทนอะไรจึงอยากมอบในสิ่งที่ติดตัวไปก็เท่านั้นเป็นความตั้งใจของตนเองทำอะไรได้ก็จะทำไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองเลยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าคำถามที่ถามว่าต้องไม่เอามาตรฐานตนเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านางสาวรักชนกใช่หรือไม่นายกตอบกลับทันทีว่าใช่ก่อนจะพูดว่าพ่อแม่ของตนสั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำรับมือระลอกใหม่ยอมรับต้องปรับแผนร่วมปภ.พัฒนาระบบเตือนภัยเซลบอดแคสต์คุณวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในคลองหลัก3แห่งทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันพรุ่งนี้แต่เราก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมที่ยังคงมีปริมาณน้ำที่สูงและอาจมีน้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบรวมถึงบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ทางกรุงเทพมหานครจะต้องเร่งเสริมคันกั้นน้ำและอุดจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดและเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงกว่าระดับน้ำในคลองกรุงเทพมหานครจึงไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้โดยตรงแต่ว่าต้องใช้วิธีเร่งสูบน้ำข้ามคันกั้นน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งดึงเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้ามาเร่งดูดน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอาทิเช่นแฟลตคลองจันทร์ซึ่งสามารถดึงน้ำลดลงได้15ซมต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังเร่งพร่องน้ำในแก้มลิงเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำเหนือระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในส่วนของระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอดแคสต์ทางผู้ว่ากทม.ยอมรับว่ายังคงเป็นเรื่องใหม่จึงต้องเร่งปรับกระบวนการทำงานร่วมกับปภ.เพื่อวางขั้นตอนและการส่งข้อความแจ้งเตือนให้มีความแม่นยำตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนกมากจนเกินไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะคะกับ DJ Nan จริงๆแล้วแนนจัดเพลย์ลิสต์ไว้หมดเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าบังเอิญไปเห็นหนึ่งข้อความจากคุณผู้ฟังนะคะทางแอป A Time ฟังฟินเนี่ยแหละนะคะชื่อว่าน้องเดียเนาะอ่านจากอ่านจากชื่อเนี่ยก็น่าจะเป็นนี่แหละน่าจะเป็นเดียนะคะบอกว่าพี่แนนคะวันนี้เป็นวันครบรอบนะคะที่หนูได้ออกมาสวัสดีค่ะโลกใบนี้ครบ22ปีแล้วขอเพลงสวัสดีค่ะของลิซ่าหน่อยค่ะคือเป็นการขอเพลงที่ครีเอทีฟมากนะคะตั้งแต่เป็นดีเจมายังไม่เคยมีใครขอเพลงเพื่อแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตัวเองด้วยคำว่าหนูได้ออกมาสวัสดีค่ะโลกใบนี้แล้วครบ22ปีต้องเปิดให้เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะเดีย

0: mind, don't you mind your mind.
1: ก็ถ้าเธอยังไม่หยุดเป็นความ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: เอาเป็นว่าตอนนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสบดี EFM Fandom Live ของเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศจัดแบบสดๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับสายลับแล้วก็พล 20:30 เป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะมาอ่านแฟนฟิกกันเหมือนเดิมนะแล้วก็ใครที่อยากจะให้สายลับพลเนี่ยเขาโทรกลับไปจดเบอร์นี้เอาไว้ก่อน02-665-8373นะคะเดี๋ยวในรายการปุ๊บบอกว่าโอเคตอนนี้เปิดสายให้ลงทะเบียนหน้าไมค์แล้วนะคะเตรียม1คำถามแล้วกดให้ทันกันละกันเพราะว่าหลายคนพอบอกเปิดสายแล้วก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าโอ๊ยทำไมโทรไม่ติดเลยมันคนมันเยอะไงคนมันก็อยากที่จะให้แฟนให้ศิลปินเขาโทรกลับมาก็อาจจะต้องกดแบบรัวๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใน EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake MR Sun Tuk Street ยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดจ็อบไทยหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคัน
5: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
1: เดี๋ยวปีหน้าเราไปกันต่อนะคะกับ EFM on tour แต่ว่าสำหรับปีนี้ก็จบลงไปอย่างสนุกสนานสวยงามนะคะกับทั้ง3มหาวิทยาลัยด้วยกันนะคะก็ขอบคุณทุกๆมหาวิทยาลัยน้องๆ นะคะนักศึกษาแล้วก็รวมไปถึงศิลปินด้วยนะคะในปีนี้ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New HondaCity Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
1: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: ไอคอนกลุ่มโป
4: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าๆครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
5: นั่นคือ
4: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เมื่อคืนนี้นะคะได้ฟังเรื่องจากน้องเจน The Ghost และเรื่องนี้น่าสนใจชื่อเรื่องยาวหน่อยคืนนี้คืนนั้นหลานไปทำอะไรมานะคะเป็นเหตุการณ์ของหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกส่งไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ไปอยู่กับคุณป้าเป็นบ้านคุณป้าที่ต่างประเทศนะคะปรากฏว่าเขาก็เหมือนกับได้เจอกับเหมือนครอบครัวเนี่ยได้เจอกับวิญญาณต่างๆที่อยู่ในบ้านหลังจากที่คืนนึงน้องผู้ชายคนนี้เขาออกไปเที่ยวกับเพื่อนมาซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีใครรู้ว่าคืนนั้นน่ะเขาไปทำอะไรมาบ้างเพียงแต่รู้ว่าน้องคนนี้มีไปที่สุสานแห่งหนึ่งแล้วก็ไปหยิบเหมือนกับเป็นแท่งปูหรือว่าแท่งอะไรที่มันสลักชื่อแต่ว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่หยิบมาเนี่ยไปหยิบหานแล้วหลังจากนั้นเขามีไปทำอย่างอื่นมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็นอกจากคนที่บ้านแล้วเนี่ยคนที่โรงเรียนเนี่ยก็มีเห็นวิญญาณในหลายๆตัวเหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยเหมือนที่บ้านเนี่ยจะเห็นเป็นวิญญาณผู้หญิงที่แบบตัวสูงๆเลยแต่ว่าเขาไปโรงเรียนปรากฏว่าน้องก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆหลังจากเกิดเหตุคืนนั้นที่เขาออกไปเที่ยวกับเพื่อนมานะคะก็เริ่มมีพฤติกรรมพูดคนเดียวบ้างมีคนเห็นวิญญาณนอกจากผู้หญิงคนนั้นก็จะเป็นมีคนแก่ด้วยมีอะไรด้วยซึ่งตอนนี้เวลาผ่านไป2ปีแล้วก็ยังไม่ได้มีบทสรุปว่าจะสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการพาน้องเนี่ยไปหาหมอก็รักษาตามอาการที่มันเป็นนะแต่ว่าไออาการเหล่านี้มันก็ไม่ได้หายไปนะคะก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่เหมือนกันนี่คือเรื่องที่ชื่อว่าคืนนั้นหลานไปทำอะไรมานะคะเล่ากันเมื่อคืนนี้ส่วนอังคารคุ้มโป้งคันหน้านะคะ X กับคืนเผาผี Ghost Night เดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากคุณแบงเกนสไตล์กันกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ก็มีแต่คำว่าครึ้มแต่ว่าน่าจะครึ้มน้อยกว่าช่วงประมาณบ่ายๆเนาะหลายๆพื้นที่ก็มีข้อความส่งเข้ามาว่าฝนก็ตกแล้วด้วยนะคะเมื่อเช้าอ่านข่าวก็จริงๆนอกจากชาวกรุงเทพแล้วเนี่ยก็ยังมีจังหวัดใกล้เคียงที่ยังน่าเป็นห่วงนะคะยังไงก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะเป็นกำลังใจให้แล้วเราจะกลับมาเจอกันนะคะพรุ่งนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามเหมือนเดิมวันนี้แน่นไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: รักมาถึงวันที่ต้องลารักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้แม้ว่าต่างก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denma

0: รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์มีโอกรอบมีโอกรอบ
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
5: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
4: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายมีเลอะมือต้องกินน็อตสปูนกินน็อตสปูน
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: กินน็อตสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน็อตสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูนกินน็อตสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
12: มแฉข่าวเช้า
13: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
14: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน็อตสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
15: EFM News EFM News EFM News EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกกมุตค่ะรถร่วมบริการหยุดเดินรถ5เส้นทางเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมและรองผู้ว่ากทมชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำใสไม้แตกสักครู่มาติดตามค่ะ
18: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
19: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: 20มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจับมา
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันคันกั้นน้ำสายไหมไม่ได้แตกเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: รองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำสายไหมแตกโดยยืนยันว่าเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีสถานีสูบน้ำพระโขนงถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำงานล่าช้ายืนยันว่ามีการเดินเครื่องเต็มกำลังเนื่องจากคลองประเวศบุรีลมมีลักษณะคดเคี้ยวแบบไส้ไก่ทำให้น้ำเดินทางถึงสถานีได้ช้าโดยทางกทมเตรียมก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วสำหรับสถานการณ์เหนือและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงควบคุมได้แต่ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำและจุดที่มีรอยเลือดซึมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับภาพรวมการระบายน้ำในทรงต่างๆขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตอย่างเคหะคลองจันทร์มีน้ำค้างสะสมกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับแผนการสูบน้ำขึ้นผิวถนนเพื่อให้น้ำลงท่อระบายน้ำหลักจนสามารถลดระดับได้ถึง50เซนติเมตรภายในเวลา2ชั่วโมงขณะที่โซนสายใหม่และสะพานใหม่ได้ประสานเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนขึ้น10เซนติเมตรเพื่อประคองสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดใกล้เคียงคงเหลือเพียงโซนลาดกระบังและศรีนครินทร์ที่ยังหนักเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำเหมือนคลองแสนแสบสถานการณ์เลียมทองรายงาน
3: บริษัทขนส่งจำกัดอัปเดตรถร่วมหยุดเดินรถ5เส้นทางจากสถานการณ์น้ำท่วมคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและประเมินการเดินทางโดยรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสแจ้งหยุดการเดินรถชั่วคราวใน5เส้นทางได้แก่สาย56กรุงเทพเอกมัยพนมสารคามสาย914กรุงเทพเอกมัยจันทบุรีสาย917กรุงเทพเอกมัยแหลมงอบสาย21กรุงเทพจตุจักรปักธงชัยสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีทางนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการรถร่วมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญหากสถานการณ์คลี่คลายและเส้นทางสามารถสัญจรได้มีความปลอดภัยให้กลับมาให้บริการเดินรถตามปกติและผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
3: พลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวถึงการเตรียมเรือผลักดันน้ำสนับสนุนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยว่ายืนยันว่าในขณะนี้มีความพร้อมอยู่ที่จะมีการประสานเข้ามาโดยภาพรวมในขณะนี้กองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำโดยขณะนี้แบ่งไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร43ลำและนครนายกส่วนภาคใต้เตรียมไว้10ลำและพร้อมที่จะนำไปยังพื้นที่ต่างๆอีก46ลำพลเรือเอกธดาวุฒิยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะนำเรือผลักดันน้ำย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆและกำลังพลนั้นมีเพียงพอโดยบูรณาการบุคลากรจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที
6: ่เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
12: EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: เลลิสของเรานะคะคุณผู้ฟังบ่าย3โมงกับอีก33นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับ EFM ค่ะเราเริ่มต้นที่พระจันทร์ไม่เต็มดวงตอนนี้มองเห็นพระจันทร์ไม่กวง
3: โอ้โห
2: พระอาทิตย์นะ
3: แต่เมื่อวานเห็นนะ
2: เมื่อวานเริ่มเห็นนะ
3: เมื่อวานเริ่มเห็นละ
2: วันนี้ก็เห็นพระอาทิตย์
3: ใช่แต่พระดีใจมากเลยที่เห็นพระอาทิตย์
2: เห็นพระอาทิตย์มา2วันแต่วันนี้ก็ใจแวบเหมือนกันนะพระอาทิตย์มาจังหวะนึงแล้วก็ฝนมาจังหวะนึงใจตกไปอยู่ที่กระตุ่มต่อกันที่ดวงใจนะคะต่อกันที่ตัดใจอันนี้เป็นฟูลสเต็ปในเวอร์ชั่นของเขาฝนตกไหมบอกเลยว่าตกนะคะเสือสิ้นลายแล้วก็แค่หายไปวันนี้ตั้งใจว่าจริงๆเราจะมีคุยกับน้องๆทิลลี่เบิร์ด
3: ใช่
2: แล้วก็ทีมงานของเราแจ้งมาว่าน้องๆฝากขอโทษมาด้วยเพราะบางส่วนยังออกมาไม่ได้
3: ประสบภัยเหมือนกัน
2: ก็คือเอาจริงนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ตลกนะ
3: ครับ
2: มันเป็นเรื่องที่แบบคือคนไทยมันเหมือนหัวเราะไปได้เรื่อย
3: ๆ
2: แต่จริงๆแล้วข้างในมันคือคงพยายามปลอบใจตัวเองอยู่เพราะว่าที่เมื่อกี้บอกกลัวไม่หัวเราะเพราะเดี๋ยวบางคนจะเซนซิทีฟว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันไม่ตลกแต่ว่าเราก็คือบ้านของคนที่เป็นประสบภัยเหมือนกันคุณผู้ฟังทุกคนตอนนี้ก็คือประสบกันคนละแบบนี่ก็เอาใจช่วยเพราะว่าก็เป็นห่วงว่านอกจากยังออกมาไม่ได้เนี่ย4วันนับจากนี้เนี่ยส่งผลมาแล้วนี่ว่าอาจจะมีตกเพิ่ม
3: ใช
2: ่ก็มีให้เฝ้าระวังตั้งแต่29 30ใช่ไหมฮะ
3: ถูกคร
2: ับ แล้วก็ฝั่งอีกหลายจังหวัดก็คือสมุทรปราการบ้านคุณนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพอยุธยาใช่มั้ยอันนี้ระวังน้ำเหนือที่จะขึ้นน้ำเหนือที่จะไหลลงมาแล้วมันก็จะทำให้อะไรมันขึ้นไปใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: นี่วันก็คุยอยู่แค่นี้นึกออกปะวันนี้ก็เลยทำให้เรายังไม่ได้คุยกันก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรเลยไม่มีอะไรต้องกังวลเอาตัวเองให้รอดก่อน
3: ใช
2: ่ตอนนี้นะคะไม่ว่าใครเป็นอย่างไรเอาตัวเองให้รอดก่อนในสถานการณ์นี้หวังใจว่ารัฐบาลจะขยับตัวนะคะไม่ใช่ขยับเอาตัวไปแล้วไม่เป็นประโยชน์ขยับตัวในที่นี้คือองค์คาพยพที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำอย่างไรให้การช่วยเหลือเข้าถึงและไม่ไปทำให้ความเจริญตรงนั้นมันทรุดลงถูกไหมฮะ
3: ถูกครับ
2: คนจะเข้าไปช่วยแต่อย่าเอาหน้ากันและไปขวางการช่วยเหลือ เพราะคนในพื้นที่เขาเห็นคนที่ลงสนามเขาเห็น ถูกปะ
3: ใช่อ
2: ะไรที่ไปแล้วเยอะอย่าไปควรจะเป็นอาหารที่เยอะความช่วยเหลือที่เยอะถูกไหม
3: ใช่ใช
2: ่เงินไม่ต้องไปแจกหรอกค่ะอันนี้พูดจริงมันเห็นนะ
3: มีคนแจกด้วยเหรอ
2: มีคนแจกเงินคือเอาว่าเงินใครก็อยากได้
3: ใช่คร
2: ับพูดถึงเราเราก็อยากได้ได้ดีกว่าไม่ได
3: ้
2: แต่ในขณะนี้เราต้องการภาพใหญ่มากกว่าเงินส่วนบุคคลถูกไหมฮะและจริงๆแล้วเงินส่วนบุคคลสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องโชว์ได้นะคะโดยการเอาไปอุดหนุนการช่วยเหลือแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นนโยบายอะไรบางอย่างพร้อมเชื่อว่าตอนนี้ภาคพี่น้องประชาชนนี่ช่วยกันยับเลยช่วยกันแบบบริจาคไปคลองจันทร์แบบพาแบบส่งไปทำทุกอย่างอย่าทำให้การช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนที่ดูแลกันและทำให้รัฐมักง่ายไม่ว่าจะเปลี่ยนผ่านมากี่รัฐอ่ะอย่าดูถูกน้ำใจประชาชนจนมองข้ามถูกป่ะหรือเปล่าตอนนี้ประชาชนช่วยเหลือกันเอง
3: ก็แน่นอนอยู่แล้ว
2: ประชาชนช่วยเหลือกันเองแล้วก็ได้พี่ทหารที่จะต้องตระเวนรับเพราะเหมือนกับทหารเขาก็ถูกส่งมาให้ช่วยอ่ะให้เลือกทำไมนะการเมืองถ้าไม่มีประโยชน์ไม่อยากแช่งด้วยนะเปลืองปาก
3: จริ ง
2: แช่งไปเปลืองปากตัวเองแช่งคนทุเรศให้แล้วเราทุเรศชีวิตเราแย่ลงเพราะเราแช่งคนทุเรศไม่คุ้มปะ
3: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนี้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะใครที่แห้งแล้วตั้งรับอีกระลอกนึงหรือเปล่าก็ต้องดูเพราะว่ากรมอุตุก็เตือนมาเหมือนกันถูกไหมหลายๆเพจก็เตือนมาส่วนใครที่กำลังจะเคลียร์รอบที่ผ่านมามันจะมีขั้นตอนขอรับเงินนะคะหนังสือรับรองและเงินเยียวยาเพราะฉะนั้นอย่าลืมถ่ายภาพหรือวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานแจ้งความเสียหายที่ไหนติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่ที่คุณเกิดเหตุหรือเทศบาลอบต.ในพื้นที่นะคะระหว่างว่าจากที่เคยมีข่าวบางพื้นที่เงินที่จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนถูกเฉือนตัดไปที่ตรงไหนไม่รู้หายไปแล้วคนไม่ได้อย่าทำแบบนั้นอีกเลยคนไม่มีจะใช้ไม่มีจะกินรับหนังสือรับรองนะสำนักงานเขตเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะก็ทางหน่วยงานก็หรือสำนักงานเขตก็จะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้ขอเป็นว่าอะไรที่ทำให้ยากหยุดทำ
3: ใช่
2: ขอให้มันง่ายเพราะชีวิตเขายากพอแล้ว
3: นี่ประสบการณ์เคยผมเคยขอครั้งหนึ่ง
2: ยากไหม
3: ของผมมันเป็นสมุดปากกามันง่ายเป็นอบต.เขาก็มีหนังสือมาให้เราก็ลงรายละเอียดนิดนึงแล้วก็ถ่ายรูปแค่นั้นแล้วก็ส่งไปก็ได้
2: ของคุณยังง่ายนะก็ถือว่าโชคดี
3: ใช่ครับ
2: เพราะนี่เอกสารที่ต้องเตรียมคือแบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบอุทกภัยอันนี้ต้องยอมว่าเขาก็ต้องมีเพราะบางทีมันมีคนลักไก
3: ่
2: อยู่เขตใกล้ๆกันไม่ท่วมเขียนท่วม
3: ใช่
2: มันก็มีคนที่หากินอะไรแบบนี้ถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: มันมีคนตั้งใจไม่ดีอยู่บางประเภทสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่เมื่อกี้เราพูดที่ออกโดยเขตภาพถ่ายหรือวิดีโ
3: อ
2: เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สัญญาเช่าที่พักอาศัยหรือบันทึกประจำวันสมุดบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์ใดๆขอให้ทุกอย่างกระบวนการมันง่ายตรวจสอบได้เข้าถึงคนที่ต้องการอย่างจริงๆถ้าช่วยหน้างานไม่ได้หลังบ้านช่วยทำให้ดีหน่อยนะคะ
1: สวัสดีวันพุธเงินเดือนก็เหมือนคนไม่มีใจอยู่ๆก็ไปไม่บอกลาสักคำ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
5: M94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: TFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะสรุปว่าวันนี้ทีลี่เบิร์ดไม่มาถูกไหมพี่กวงน้องไม่มานะคะไม่ใช่น้องไม่อยากมาแต่น้องมาไม่ได้ตอนนี้หลายๆที่อาจจะได้ยินเรื่องของการยกเลิกอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้สถานการณ์ก็ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดดีที่สุดก่อนละกันนะคะแล้วก็ดูแลบ้านตัวเองถูกไหมพี่กวง
6: ถูกครับ
5: ของคุณหนักไหม
6: ก็เข่า
5: ในซอยฮะ
6: ใช่
5: ยังไม่เข้าย
6: ังไม่เข้าบ้าน
5: แต่ลุ้นไหมละลอกใหม่ที่เขาส่งข่าวกันวันนี้ถามว่าของเราเนี่ยเราก็โชคดีตรงที่ MD เราก็เป็นห่วงเนาะส่งยิกเลยอ่ะก็จะแบบมีตั้งแต่พื้นยังไม่ทันแห้งอันนี้จาก PPTV ที่เขาทำอาร์ตไว้เนาะ2930 1234ใช่ไหมเฝ้าระวังอันนี้จะเป็นน้ำทะเลหนุนยังไม่พูดถึงเรื่องฝนที่ตกถูกไหมฮะส่วนกรมอุตุเนี่ยแจ้งเตือน5ยัน10เลยคุณคิดว่าไง
6: ก็สำหรับผมมองว่าถ้ามันไม่อย่างวันที่25
5: ไม่ตกแช่
6: ได้ใช
5: ่คือถ้าไม่ตกแช่เท่าวันที่24
6: อืม24 25นั่นน่ะ
5: 24เนี่ยแช่สุด
6: อืม
5: ซึ่งอันนั้นยังไม่รู้คำตอบเลยว่าม
6: ันเกิดอะไรขึ้น
5: มันไปมิสตรงไหนกับคนที่ไม่กดเซลล์บอดแคสต์บางทีเราไม่ได้แค่ต้องการคำขอโทษเนาะต้องการเพิ่มคำอธิบายหน่อยนึงเพราะฉะนั้นถ้าถามคุณผู้ฟังตอนนี้คุณรู้สึกอะไรถ้าถามกวงอารมณ์คุณตอนนี้คุณรู้สึกอะไร
6: ไม่ผม
5: เอาแค่ความรู้สึก
6: ผมก็รับได้นะ
5: ความรู้สึกไม่ใช่รับได้หรือรับโกรธโมโหเฉยเฉย
6: เฉย
5: เฉยคุณเฉยเฉยแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะตอนนี้คุณรู้สึกอะไร
7: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 2สัปดาห์ค่ามือดีไป2ชุดที่ผมต้องเข้าไปเจอกับอะไรครับ
2: รวมพลเฉพาะกิจดำดิ่งสุปาอาถรรพ์กับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ท้าปะทะสมิงร้ายไปกับมาริโอ้เมาเรอร์มิวนัชชาแชะองอาจปังประกาศิและกันพักดีวิจิตการผจญภัยครั้งใหม่ของผู้กำกับคุยทวีวัฒน์วันทาจากที่หยุด1และ2สมิงที่เสริงสาง31ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์
3: ช่วยกูด้วยกูเหยียบระเบิด
4: EFM Fandom Live
5: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ครับ
5: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีฟ 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
6: ริวจินตัวจริงต้อง
8: กินหวานร้อยครับ
6: กินหวานร้อย
5: จริงไหมพี่ริว
8: 20คะแนน
6: ให้20เต็มเลยนะฮะ
8: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
5: ข้อสุดท้ายครับ
8: ริวจินแพทจิ
5: ต้อง
8: มีมาเทิร์นน่ารัก
6: อันนี้ปิดจบสวยเลยลืมแม่ๆที่น่ารัก
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองและทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิเฟิร์มนะคะ
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
12: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
12: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้านสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็

0: SS บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองเร่งวางกระสอบทรายและอพยพประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: หลังมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาสมทบในพื้นที่เขื่อนแม่กลองอย่างต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ประกาศแจ้งเตือนภัยระดับสูงสุดพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เตรียมรับสถานการณ์ใน7อำเภอของจังหวัดราชบุรีได้แก่อำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งกอกและวางกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงอพยพกลุ่มเปราะบางสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพออำนวยความสะดวกด้านการสัญจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายวิริยะจันทรารายงาน
2: เทศบาลเมืองราชบุรีประกาศเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเขื่อนแม่กลองประกาศมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลืออพยพหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ.1784ขณะที่กรมชลประทานย้ำว่าขณะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ใช่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากมีการปรับเปลี่ยนการระบายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าปิดท้ายที่วันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026จากอัชราพรนักกีฬาเรือพายสาวไทยในประเภทเรือแคนูสลาลอมหญิงคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเรือแคนูสลาลอมหญิงรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือพายหญิงทีมชาติไทยเร่งพายเรือฝ่าแก่งน้ำเชี่ยวอย่างเต็มที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนทำเวลาดีที่สุด 114.84 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานทำเวลาได้127.32 วินาทีทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
5: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
11: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
12: EFM Playlist of the Week
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
14: Number 9

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดี

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ต้องบอกว่าก็ฟังเพลงกันไปในช่วงเวลาแบบนี้เพลงก็จะเยียวยาได้นิดๆหน่อยๆนะสำหรับคุณผู้ฟังบางคนก็จะบอกว่าสิ่งที่เยียวยาได้ตอนนี้ก็จะเป็นแสงแดด
3: ครับ
2: มันช่วยได้จริงๆนะ
3: เมื่อวานผมหยุดวิ่งตากผ้าอย่างเลยตอนแดดออก
2: วันนี้ก็ตากเหมือนกันคือเนี่ยเราเนี่ยถึงตรงจุดที่เราได้ตากผ้าหรือเรามีไฟใช้เราก็ยังแฮปปี
3: ้
2: ตอนนี้ก็เป็นห่วงอีกหลายที่หลายจุดเลยนะคะในส่วนของบางกะปิเพื่อนร่วมงานเราหลายคนก็ยังมาไม่ได
3: ้
2: ถูกไหมคะหลายคนยังมาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไกลออกไปที่อยู่ฝั่งลาดกระบังหรือตรงไหนก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้นะคะตรงหน้ารามเนี่ยเห็นว่าน้ำค่อนข้างแห้งแล้วแต่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวของสนามกีฬาอาจจะยังไม่ได้ดีนักแต่หน้ารามเริ่มขยับตัวได้แต่หลายคนอ้อมก็เข้าใจว่าอาจจะตอนนี้ขยับตัวไปหาเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองแห้งก่อนอ่ะแล้วก็เตรียมตัวจะยกของขึ้นที่สูงอีกแล้วรอบพระพี่กวงซักผ้าได้ก็ซักผ้ากันก่อนตุนอะไรได้หลายคนก็เลือกที่จะตุนแล้วเราก็จะใช้คำว่ากันไว้ก่อนดีกว่าแก้เพราะมันแก้ไม่ไหวแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าค่อยๆดูพยากรณ์อากาศไปส่วนหนึ่งแล้วก็ระหว่างนี้ก็ป้องกันไปส่วนหนึ่งแล้วอ้อมก็เชื่อว่านะคะยาแก้ปวดหัวน่าจะต้องเป็นที่ต้องการเพราะไมเกรนขึ้น
3: ค
2: ุณไมเกรนขึ้นนะเพื่อนอ้อมนี่ไมเกรนขึ้นเลยนะอันนั้นก็แหล่งสุดเลยอ่ะนนท์น่ะนนท์นี่ก็หลายคนน่ะเพื่อนอ้อมอ่ะก็เตรียมแบบน้ำล้อมกันอ่ะก็อ่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้าใครอยู่ในที่ที่มีแดดก็ยังพอยิ้มไหวนะ
3: ถูกครับ
2: สำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่กาญจนบุรีเมื่อวานขอกำลังใจกันไปก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันกับคุณผู้ฟังในขณะเดียวกันงานก็ต้องหา กำลังใจก็ต้องมีหลายคนอาจจะใช้วิธีเขาเรียกว่าวิกฤตเนี้ยลองพิจารณาดูว่าเปลี่ยนงานไหมเอาจริง
3: ๆ
2: บางคนใช้วิกฤตเนี้ยดูเหมือนกันนะ
3: ครับ
2: บางทีไม่ได้อยากเปลี่ยนงานเพราะตัวงานนะเปลี่ยนเพราะเพื่อนร่วมงานที่ไม่เข้าใจจะให้ออกให้ได้เนี่ยออกจากบ้านให้ได้เนี่ย มันเห็นน่ะ
3: เห็นหลายเคส
2: มันออกไม่ได้อ่ะ
3: ใช
2: ่โชคดีที่ออฟฟิศเราไม่เป็น
3: ใช่ถูกครับ
2: เรานี่อยู่เป็นออฟฟิศที่โชคดีอ่ะที่ไม่เป็นส่วนตัวบุคคลจะถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงไปอันนั้นเรื่องนิสัยค่ะอันนั้นช่างถูกป่ะแต่องค์กรน่ะขยับตัวดีมากนะสำหรับเราว่าแบบถูกไหมพี่กวาง
3: ถูกต้อง
2: ตัวองค์กรนี่คือถ้าใครไม่พร้อม
3: ก็เข้าใจได้
2: แล้วก็ไปนอนที่นี่ได้นะเดี๋ยวมันมีอย่างนี้นะมีสวัสดิการอะไรบ้างหรือว่ามาใช้ห้องน้ำมาใช้อยู่ที่ออฟฟิศได้ก่อนต้องการความช่วยเหลืออะไรอันนี้ดีแต่เราอย่าไปหวังปัจเจกค่ะแต่บางที่อยู่ได้เพราะปัจเจกก็ดีนะอยู่ที่คนใครได้เจอทั้งปัจเจกดีและองค์กรดีคุณเกาะงานนั้นไว้แล้วก็บอกเพื่อนๆว่าที่ไหนดีเพราะตอนนี้สิ่งที่อ้ําจะบอกคือมันสิ้นเดือนกันยายนแล้วคุณผู้ฟังมันไม่ใช่กันยายนน่ะตอนเนี้ยพี่ก็บอกว่ามันคือกันยายนมั้ย
3: เย็นมาก
2: กันยายนน่ะกันยายนมาถึงแล้วเดือนที่เรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดพิเศษใดๆเลยแต่ต้องหยุดนะคะเข้าสู่ช่วงปลายปีอย่างเป็นทางการเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ถึงเวลาที่หลายๆคนก็อยากจะเปลี่ยนงานเพื่อหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นลองมาเปิดโอกาสเปิดใจและเข้าไปที่ www.jobsdb.co.th เพราะว่าที่นั่นเนี่ยนะคะมีงานอัปเดตทุกวันมากกว่า 20,000 งานทุกตำแหน่งทุกประเภทงานเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนต้องการค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมีคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนที่เพิ่งเปิดตัวโดยคุณสามารถเจอกับเพื่อนใหม่หรือแชร์ประสบการณ์ในการทำงานหรือชีวิตการทำงานของคุณได้เลยที่นั่นแค่เล่านะคะยิ่งเข้าใจพร้อมแค่นี้เห็นไหมเราก็จะพร้อมพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีพด้วยที่จะมาคอยช่วยตอบปัญหาต่างๆให้คุณได้ความรู้จากหลายแง่มุมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานของคุณได้นะคะอย่าลืมนะคะลองแวะเข้าไปได้เลยที่ www.jobsdb.co.th เพื่อสำรวจโอกาสมากมายและพูดคุยกับเพื่อนใหม่ที่ใช่และแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะ
4: อังคารคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: สำหรับอังคารคุมโปงค่ะคุณผู้ฟังเมื่อคืนก็ได้คุมโปงกันไปแล้วอังคารหน้าก็กลับมาเจอกันตอน2ทุ่มเหมือนเดิมค่ะกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะ
4: อังคารคุมโปง
5: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีวันพุธอยากหยุดงานสักปีแต่เงินในบัญชีไม่เอื้ออำนวย EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
10: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ติดตามใต้โต๊ะทำงานได้นะคะในหลากหลายอาชีพค่ะเทิร์นโปรอาชีพไหนคุณอยากจะรู้จักเขายังไงนะคะทุกวันจันทร์สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะคะหรือคุณอยากรู้เรื่อง MBTI อ้าวก็ไปย้อนดูได้เลยติดตามกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คุณผู้ฟังบอกว่าอยากจะขอเพลงอย่ายอมแพ้เหลือเกินแต่ก็คงไม่มีหรือมีก็ไม่เปิดอ่ะก็เลยจะขอเปลี่ยนเป็นเพลงที่เบิร์ดแทนนะคะแล้วก็จะฝากพี่อ้อมกระจายข่าวให้ทีว่าตอนนี้ฉะเชิงเทราน้ำท่วมมิดหลายร้อยหลายพันหลังเลยครับนะคะเพราะตัวผมเองก็ท่วมชั้นหนึ่งหมดแล้วนะคะน้ำก็เกือบเข้าในบ้านแล้วเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณที่ให้โอกาส EFM ของเรานะคะอยู่เป็นเพื่อนค่ะส่งกำลังใจให้นะคะ

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค
0: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
4: เออนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
3: เขาต้องดีขึ้นได้สิ
4: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
5: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: New Release นะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ One Dog Scrub

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: 1 2 3 go
0: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
6: EFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปย่อกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
10: เซนโซได
9: เปลี่ยนเลย
11: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
12: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
13: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
14: ไม่จริง
13: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
14: ไม่จริง
13: แล้วอะไรจริงอ่ะ
15: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
13: เส้นละ 1,990 บาท
15: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
13: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
15: ๆสอบถามโทร1153
12: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
13: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อุตุเตือนเตรียมรับมือฝนหนักช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้เริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนอากาศเย็นลงขณะวันนี้ทุกภาคฝนลดลงเหลือ 30% ของพื้นที่จับตานครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกรมชลประทานปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือน11จังหวัดกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงด้านท่าน้ำนนทบุรีเตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือวางแนวกระสอบทรายยาว10กิโลเมตรขณะเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มช่วงเที่ยงจาก 2,300 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนท้ายเขื่อนอพยพขนของขึ้นที่สูงมวลน้ำไหลผ่าน4จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครก่อนลงสู่อ่าวไทยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานหลังปริมาณน้ำเกินความจุเนื่องจากยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วง 3-6 ตุลาคมนี้เตือนประชาชนไทยน้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดด้านนภินทร์เผยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 90% คาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งยันประชาชนเตรียมพร้อมและมีศูนย์พักพิงรองรับแล้วสระแก้วยังหนักสรวงศ์นำทีมส่งน้ำอาหารต่อเนื่องวันที่5เข้าถึงพื้นที่รถทั่วไปผ่านไม่ได้ชี้อุปสรรคบางจุดมีน้ำลึกจนมองไม่เห็นสภาพถนนและสิ่งกีดขวางใต้น้ำสิตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยสถานการณ์น้ำวันนี้แม่กลองหนักสุดให้อพยพและยกของปราจีนบุรีน้ำจะสูงเพิ่มครึ่งเมตรเตือนเขื่อนหลายจุดใกล้เต็มความจุเตือนจังหวัดเสี่ยงพื้นที่รับน้ำเลือกยกย้ายอพยพชัดชาติชี้เงินช่วยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครยึดหลักปภ.พร้อมแจงเงิน 9,000 รัฐบาลเยียวยาจิตใจด้านกรุงเทพมหานครเพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงพัฒนาแอปถ่ายรูปยื่นออนไลน์พร้อมระดมปภ.และทหารเก็บขยะชิ้นใหญ่ช่วยซ่อมรถหลังน้ำลดขอความช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงชัดชาติยังลุยพื้นที่เคหะคลองจานระดมท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เร่งสูบน้ำลงแสนแสบดันต่อพระโขนงน้ำเริ่มยุบเตรียมโยกกำลังช่วยลาดกระบังนายกรัฐมนตรีอนุทินแจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยังชีพหมดสวนไอรัชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยันพ่อและแม่สอนมาดีให้ดูแลชาวบ้านย้ำน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายภูมิใจไทยผนึกแกร็บจัดให้เปิดโรงครัวภูมิใจไทยสั่งข้าวส่งตรงถึงบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครฟรีทุกออเดอร์บอร์ดกสทช.กลับลำไม่ฟ้องศาลปกครองออกคำสั่งถึงให้นายแพทย์สารณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายใน7วันขู่หากยังดื้อปรับวันละ 50,000 บาทกกต.สิทธิโชติยันไม่มีแตกแยกในกกต.เผยเร่งสปีดคดีหัวสว.อีก3สำนวนที่เหลือคาดไม่เกินเดือนหน้าชงเข้ากกต.ชุดใหญ่อนุทินลั่นกลองรบเปิดประชุมสภาพัฒน์2569ชูแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศปฏิรูปภาครัฐครั้งใหญ่ผอ.สนามบินสุวรรณภูมิเผยกระเป๋าตกค้างทะลุ 5,000 ใบถกการบินไทยยอมรับดูแลสายการบินลูกค้าตามเดิม AOT เร่งส่งกำลังช่วยยันภาพกระเป๋ากองล้นออกมาด้านนอกเพื่อให้รับง่ายขึ้น
5: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกา กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Thai
8: News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะได้รับข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะคะก็ด้วยความยินดีค่ะเราก็ดูแลกันไปเท่าที่ไหวนะคะเพลงไหนที่ยังเปิดให้ได้ก็จะพยายามก็แล้วกันในส่วนที่ใครบอกว่าก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้ทำไมมันเหมือนเป็นวันหยุดจังเลยคุณผู้ฟังตอนนี้บางคนยังไม่รู้สึกว่ามันเหมือนวันทำงานเลยเอาจริงบรรยากาศมันอึนอะ ไม่บางช่วงยังรู้สึกเลยหดหู่นะเนี่ยแล้วแบบพอจะไปหาอะไรกินเมื่อกี้คุยกับอ่านที่แถวบ้านของอันนั้นก็หมดของอันนี้ก็หมดเมื่อกี้อ้อมจะกดสั่งอาหารเย็นไอ้นั่นก็โซเอาไอ้นี่ก็โซเอาเอาจริงแต่ทั้งหมดอ้อมก็คิดว่าเราก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังได้มีโอกาสดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้เต็มที่ค่ะเพราะในขณะที่เราไม่อยากจะไปรบกวนพื้นที่ที่เขาจะต้องเก็บเอาไว้ดูแลคนที่ลำบากกว่าตอนนี้อะไรที่สแตนบายสำหรับเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นที่ต้องการโอกาสมากกว่าเราจะไม่ไปยึกยักดีกว่านะว่าคุณผู้ฟังเอาจริงๆนะทำตัวให้แข็งแรงไว้ทั้งกายและใจดูแลตัวเองได้เท่าที่ทำได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะบางคนก็วันนี้มีความสุขง่ายแล้วเห็นแดดก็ไหวแล้วเพราะฉะนั้นขอให้แสงแดดมันไปถึงคนที่เขาต้องการและขอให้ความช่วยเหลือไปถึงตรงนั้นในขณะที่ความช่วยเหลือจะไปตรงนั้นในสิ่งที่หลายๆคนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่ในตอนนี้มันก็มีหลากหลายการช่วยเหลือตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือการคิดหาดอกเบี้ยหาการออมเงินที่ดีที่สุดให้กับตัวเองด้วยนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้กับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับธนาคารออมสินนะคะตอนนี้ก็ชวนคุณเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะคะบัญชีเดียวเนี่ยครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีที่ตัวเองได้แล้ววันนี้ค่ะทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะคะคุณผู้ฟังสีชมพูค่ะรับดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะและเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังได้ยินไม่ผิด1บาทนะและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตัวเองผ่านไมโมเนี่ยนะคะคุณสามารถทำได้เลยและจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้โทรไปที่ JSB Contact Center 1115 www.jsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาและอาหารแมวคานิว่า
1: หมาดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคืนนี้จากที่แรกบอกว่าฟูลทีมเผือกเติ้นแล้วก็หอมและคุณหมอท็อปอาจจะต้องขอโทษคุณผู้ฟังด้วยวันนี้อาจจะต้องเป็นอ้อมไปค่ะเพราะพี่หอมมีภารกิจด่วนที่จะต้องจัดการในช่วงหน้าน้ำแบบนี้นะคะคืนนี้เจอกันกับพุทธเทอราปิสต์นะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาร์กโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธถ้าความคิดวุ่นวายเต็มหัวไปหมดลองออกไปเดินเล่นสัก10นาทีบางทีคำตอบของชีวิตก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราได้พักนี่แหละค่ะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2507ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
11: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดัง
12: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake MR Sun Tuk Street ยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดจ็อบไทยหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคัน

0: ขอบคุณน้องอิงนะคะขอบคุณโบกี้ไลออนฟูลสเต็ปกู๊ดมูดพี่เคลียร์อ๋อแล้วก็พี่พาราด็อกซ์นะคะเรียกได้ว่าขอบคุณมากๆเลยทีเดียวกู๊ดมูดฟูลสเต็ปอิงพาราด็อกซ์พี่โบกี้ไลออนนะคะเรียกว่าแบบว่าช่วยกันแบบช่วยกันไผ่มอบความสนุกให้กับน้องๆที่กำลังเติบโตนะคะส่งท้ายก่อนที่จะเจอฝนกันขนาดนี้คุณผู้ฟังเราก็ได้ไปออนทัวร์กันมาเรียบร้อยแล้วปีนี้ผ่านไปนะคะปีหน้าจะเจอกับใครและใครจะไปเจอพวกคุณบ้างติดตามกันได้เราจะร่วมทัวร์กันไปแบบนี้ค่ะร่วมกันนะคะกับ Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสล็ดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิกราคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
1: EFM on tour
2: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสล็ดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริกาคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: โปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ลูลูลูลูลูใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติเราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
4: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา it's not just a cookie it's Denma
7: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: EFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogie Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ขอบคุณสำหรับข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาส่งอ้อมกลับบ้านแล้วบอกว่าคืนนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคืนนี้เราเจอกันตอน3ทุ่มนะคะสำหรับใครที่กำลังรู้สึกว่าเอ้ยน้ำที่บ้านเพิ่งลงนะคะเอายังไงท่วมขังเป็นเวลานานแล้วข่าวมันก็มีเตือนมาแล้วว่าอาจจะมีอีกระลอกหนึ่งเราควรจะทำยังไงก็ในเบื้องต้นทางกรมอนามัยนะคะก็อธิบดีกรมอนามัยเขาก็บอกว่ามันก็ต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ว่าใครขโมยนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของเชื้อราที่อาจจะมีส่งผลให้สุขลักษณะสุขภาพของเราในการใช้ชีวิตมันลำบากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเช็ดเชื้อราออกไปนะคะไม่ว่าจะจากเพดานผนังบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เขาบอก3ขั้นตอนคือพื้นผิววัสดุที่พบเชื้อราให้ใช้ทิชชู่แผ่นหนาขนาดใหญ่หรือกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยพอชื้นๆปาดออกไปคุณผู้ฟังปาดออกไปในทิศเดียวกันรวบผูกถุงอย่าเอาไปกระจายแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่แผ่นหนาขนาดใหญ่หรือกระดาษหนังสือพิมพ์นั่นแหละผสมสบู่หรือน้ำยาล้างจานนะคะเช็ดซ้ำในจุดเดิมอีกครั้งแล้วก็ปาดไปอันที่3ขั้นตอนสุดท้ายใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราเช่นน้ำส้มสายชู 5-7% หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 60-90% เช็ดทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อราค่ะอาจจะต้องทำไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังอนาคตเรายังไม่รู้แต่ตอนนี้เราต้องอยู่เราอย่าไปดมมันนะคะดูแลตัวเองเยอะๆค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะส่วนห้องนู้นก็ 7:00 น.เหมือนกันคืนนี้ 3:00 น.เจอกันสวัสดีค่ะ
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 16

0: ี่คือหนึ่งงานจากโปรเจกต์ Mean to You Series นะครับเข้าฉายของเราเรียบร้อย1เพลงอันดับที่16นะถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีงานจากพี่ๆวงมีนนะครับ X กับน้องไทยวงบัสที่เอาจริงๆเนี่ยอีก3เพลงก็คือลงตัวทุกเพลงเลยกูฟังก็จะมีงานที่ไปฟีเจอริ่งกับพี่1 EDC ด้วยพี่การ The Parkinson นะครับแล้วก็น้องจัสมินจาก Jasmine Nika ที่อยู่ในโปรเจกต์ของ Mean to You Series นะครับเร็วๆนี้ก็เรียกว่าปล่อยผลงานเรื่อยๆเลยได้ฟีเจอริ่งได้เห็นศิลปินที่พอมาร้องกับวงมีนแล้วมันแบบลงตัวลงตัวจริง
1: ๆ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Dao ค่ะ

เธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มัน

ซิงเกิลจากพี่ๆ Tattoo Color นะครับมาเอาใจชาวนัวกันหน่อยกับใจเกเรแล้วก็สวัสดีวันพุธกันด้วยนะครับวันนี้มาแทนพี่ดาว1วันนะครับอยู่กับโซเซฟนะครับดูแลกันในช่วง 6:00 นถึง 3:00 นเลยในวันพุธที่30กันยายนนะฮะส่งท้ายเดือนกันยาเดือน9ไปด้วยกันนะฮะนั่งอ่านข้อความเนี่ยมีหลายๆคนก็พิมพ์มาถามว่าที่บ้านโซเซฟน้ำลดหรือยังจริงๆลดตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ลุ้นตั้งแต่ช่วงประมาณสายๆถึงบ่ายๆวันนี้ว่าเอ๊จะตกลงอีกไหมเพราะว่าถ้าตกลงเนี่ยมีโอกาสจะเขาเรียกว่าท่วมต่อเนื่องนะฮะแต่ว่ายังโชคดีที่แถวบ้านเนี่ยไม่ตกแต่ว่าเห็นในโซเชียลเนี่ยหลายๆที่ก็มีตกไปโปรยใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันสะสมแล้วมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งทำให้ท่วมได้นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยช่วงนี้ชาวกรุงหรือแม้กระทั่งในภาคกลางเนี่ยต้องระวังเลยนะเพราะเขามีประกาศเตือนเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังช่วงของวันที่5ตุลาคมใช่ไหมที่จะมีฝนระลอกใหม่เข้ามาเนี่ยยาวถึง10ตุลาคมเลยซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใช้คำว่าเราจะได้เตรียมตัวเลยกันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะหลังจากนี้เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยใช้คำว่าเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวหลายๆที่ก็มีการเขาเรียกว่ามีผลกระทบนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับส่วน3ชั่วโมงนี้อยากได้เพลงไหนมาฮิวใจด้วยกันหน่อยกูว่าฟังส่งมาฝากกันได้นะครับที่2ช่องทางของเราเหมือนเดิม02-665-8373แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะ

ย้อนวัยกันหน่อยนะฮะด้วยงานจากพี่เนยซินโยริต้านะครับกับมิสคอจริงๆก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายๆคนฟังที่เขาส่งเป็นเวอร์ชั่นของน้องๆวงกู๊ดมูดมาเยอะมากๆแล้วก็บ่อยเลยนะฮะก็เลยหยิบเอาออริจินอลเวอร์ชั่นของพี่เนยมาเปิดให้ฟังกันบ้างนะครับช่วงนี้ใครกำลังมองหางานใหม่ที่ทั้งดีและโดนใจหรือเปล่าคู่ฟังเพราะว่าล่าสุดเขามีแพลตฟอร์มดีๆนะครับมาแนะนำคู่ฟังชาวเอียร์เฟมเลยนั่นคือ Job Thai นะครับแพลตฟอร์มหางานสมัครงานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็มีตำแหน่งงานอัปเดตทุกวันกว่า 120,000 อัตราโอ้โหสุดยอดอ่ะคือเยอะมากแล้วมากกว่า200อาชีพนะครับงานนี้ครอบคลุมทุกสายอาชีพเลยมีงานจากองค์กรชั้นนำรวมไปถึงฟีเจอร์เด่นๆนะครับที่ตอบโจทย์คนหางานเช่นการหางานบนแผนที่อันนี้ก็สบายมากเพราะว่าจะหางานตามการเดินทางของเราเลยหรือจะหางานด้วยคำที่ต้องการค้นหานะครับผ่านคีย์เวิร์ดเซิร์ชเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหางานสามารถฝากประวัติกับ Job Thai ได้เลยเพราะถึงเราจะยังไม่ได้ส่งใบสมัครนะครับแต่ก็มีโอกาสได้งานจากองค์กรต่างๆที่จะเข้ามาค้นหาประวัติของคุณในแอป Job Thai นี่แหละที่เป็นแพลตฟอร์มให้คุณได้ลองลงประวัติกันง่ายๆเลยนอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ที่เป็นสาระน่ารู้นะครับเคล็ดลับการทำงานการหางานและการสมัครงานรวมไปถึงเรื่องราวสนุกๆของคนรักงานที่ไม่ควรพลาดเลยอยู่ใน Job Thai เขามัดรวมมาให้แล้วนะครับติดตามได้เลยทางโซเชียลมีเดียของ Job Thai Job Thai หาคนตรงงานหางานตรงใจได้ที่ www.jobthai.com จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาสแมลีมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เมคแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
4: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
4: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสป

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพุธยุคนี้ผมลิขิตก็สู้บัตรเครดิตไม่ได้หรอกครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: เรียกว่าตั้งแต่ปล่อยซิงเกิลคัมแบ็กมานะครับนี่คือซิงเกิลใหม่จากพี่ๆวงเพลกาวนะครับกับเก้าอี้ดนตรีหูฟังที่เขามีการหยิบเอาเก้าอี้ดนตรีที่เราเล่นกันนี่แหละเวลาเพลงขึ้นเราต้องรีบไปเดินใช่ไหมเดินรอบๆเก้าอี้ถ้าเพลงปิดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือต้องรีบเข้าไปจองให้ได้ไม่นั้นเราก็จะตกรอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ๆเพลกาวเขาก็หยิบเอาคอนเซปต์ความเป็นเก้าอี้ดนตรีเป็นเกมเล็กๆเนี่ยเข้ามามีส่วนกับความรักเวลาเราเป็นที่พักใจให้ใครเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเฮ้ยมีค่าเสมอเลยแต่สุดท้ายพอเขาจะไปเนี่ยเราก็พร้อมจีนดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่มาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วก็อย่าลืมชวนคนไทยนะครับมาดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกกันหน่อยนะครับด้วย1งานนี้จากพี่โอบนิธิแล้วก็บอกว่าชอบมากเลยเจ้าของรอยยิ้มจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: สัปดาห์ฆ่ามือดีไป2ชุดที่ผมต้องเข้าไปเจอกับอะไรครับ
1: รวมพลเฉพาะกิจดำดิ่งสู่ป่าอาถรรพ์กับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ท้าปะทะสมิงร้ายไปกับมาริโอเมาเลอร์บิวนัชชาแช่องอาจปังประกาศิและกันพักดีวิจิตการผจญภัยครั้งใหม่ของผู้กำกับคุ้ยทวีวัฒน์วันทาจากที่หยุด1และ2สมิงที่เสริงสาง31ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์
2: ช่วยกูด้วยกูเหยียบระเบิด
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
4: มแฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: TFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต TFM on tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ TFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
11: EFM Playlist of the Week
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
13: Number 11

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: แฟนดอมไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: พรุ่งนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะฮะคุณฟังเรามีนัดกันนะครับในเอียแฟนออนไลฟ์ที่จะมาต้อนรับ2หนุ่มนะฮะจากเชงนั่นเองพี่สายลับแล้วก็พี่พลนะครับที่รอบเนี้ยมาโอ้โหใช้คำว่าคิดถึงมากคุณฟังไม่ได้เจอพี่สายลับพี่พลในแฟนดอมเนี่ยมาประมาณ1ปีเต็มๆเลยมาอัปเดตทรงผมใหม่ของพี่พลกันด้วยนะฮะพรุ่งนี้3ทุ่มตรงนะครับพร้อมไปกับกิจกรรมของแฟนดอมแฟนฟิคชั่นอิมเมจินที่พรุ่งนี้เราจะมาเฉลยกันแล้วว่า5นิยายที่โดนใจได้รับของรางวัลพร้อมกับลายเซ็นของพี่สายลับพี่พลจะเป็นใครนะครับพรุ่งนี้3ทุ่มเดี๋ยวมาฟินด้วยกันขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะ
2: พูดถึงอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนะครับล่าสุดเขามีกิจกรรมที่ชวนชาวเอฟเอ็มมาลุ้นกันให้สุดเลยกับกิจกรรมที่ชื่อว่าสมาร์ทฮาร์ทแจกใหญ่จัดเต็มลุ้นสิทธิ์ใกล้ชิดน้องๆพร็อกซี่นะครับเพียงซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทที่ร่วมรายการครบ499บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จแล้วก็เลือกได้เลยว่าคุณจะลุ้นแบบไหนเลือกลุ้นแบบที่1เนี่ยก็จะเป็นรางวัลใหญ่นะครับรวมมูลค่ากว่า43รางวัลโอ้โหว้าวตามเอฟเฟกต์เลยไม่ว่าจะเป็น iPhone 17นะครับทองคำแท่งแล้วก็หูฟังหัวเว่ยฟรีคลิป2นะครับหรือจะเลือกรุ่นแบบที่2นะครับรวมมูลค่ากว่า300รางวัลเลยนั่นคือสิทธิ์ในการใกล้ชิดน้องๆพร็อกซี่นะครับศิลปินทีป๊อปสุดฮอตที่จะเป็นสิทธิ์เข้าร่วมแฟนมีติ้งพร้อมไปกับเซตของขวัญ Smart Heart X Proxy แล้วก็เซตของขวัญสุดพิเศษในงานด้วยนะครับวิธีการร่วมสนุกนี่ง่ายมากเลยเพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ499บาทที่ร้านเพชรช็อปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเพื่อนกับเขาใน LINE นะครับพิมพ์ไปเลยว่า @PCG Thailand นะครับใน LINE มันจะมีปุ่มเมนูอยู่เข้าไปกรอกข้อมูลพร้อมกับเลขที่ใบเสร็จหรือว่าคำสั่งซื้อก็ได้แล้วคุณก็เลือกได้เลยว่าจะเป็น Rocky Door หรือจะเป็น Rocky Fan นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนปีนี้นะครับรายละเอียดแล้วก็การประกาศผลเนี่ยติดตามได้เลยที่ Facebook ของ Smart Heart Thailand นะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับกิจกรรมดีๆของ Smart Heart ซื้อแล้วลุ้นให้สุดจะลุ้นรางวัลใหญ่หรือว่าจะลุ้นใกล้ชิดน้องลองพ็อกซี่ก็ลุ้นได้เลยนะครับอ้าวมีเวลาประมาณ3ซิงเกิลนะฮะปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันนะครับมีที่รีเควสต์มาเนี่ยบอกว่าอยากฟังตั้งแต่เมื่อวานงานจากพี่โบกี้แล้วนะครับกับนาฬิกาทรายรอยอยู่รวมถึงงานจากวงเมอร์ด้วยกับขึ้นใจนะครับส่วนหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์แทนนะครับเพลงไหนที่รีเควสต์มาเปิดให้ไม่ทันเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะฮะที่แอปพลิเคชันเอทามฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atam.live/efm จ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
6: เคาะข่าวค่ำ
7: 19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่30กันยายนวันสุดท้ายปลายเดือนแล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับแน่นอนครับวันนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องของน้ำนะครับทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางครับกรมชลประทานวันนี้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับก็มีการแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำแม่กลอง4จังหวัดนะครับแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยพื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรบางจุดเนี่ย1เมตรเลยนะครับส่วนหลายอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรีครับผมปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะครับขณะเดียวกันเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเข้าเขื่อนยังคงเพิ่มสูงขึ้นจริงๆช่วงเช้านะครับก็มีการประกาศว่าเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 นะครับแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทางท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีบอกว่าทางชนประทานขอมาให้ปล่อย 2,500 แต่ว่าอนุมัติไปที่ตัวเลข 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้คนกรุงปริมณฑลก็ยังคงติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาพยากรณ์อากาศครับว่าช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นดังนั้นก็ต้องลุ้นกันแหละครับว่าน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในภาคกลางอย่างไรบ้างนะครับขณะเดียวกันก็มีประเด็นร้อนนะครับกรณีของนายกลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ได้มีการแจกเงินปรากฏว่าฝ่ายค้านอย่างคุณไอรัชนกเนี่ยก็ได้โพสต์นะตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่แจกเนี่ยนะครับเป็นเงินสะอาดหรือเปล่านายกก็ยืนยันว่าเอาแจกเงินสะอาดครับแล้วก็ยังตอบคำถามที่เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันก็คือชาวเน็ตเรียกร้องให้ปลดผู้ว่ากทม.นายกบอกว่ายังไม่คิดเรื่องนี้เลยนะครับคิดแต่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
5: สนับสนุนโดย
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากให้ด ีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: 19:35 น.กลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับช่วงนี้จับตาไปที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองนะครับที่ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบนะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางซีกฝั่งตะวันตกเนี่ยเรามาเริ่มกันก่อนนะครับแม่น้ำแม่กลองเขื่อนแม่กลองเนี่ยเพิ่มระดับน้ำในส่วนของการระบายน้ำออกมานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานบอกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองก็มีแนวโน้มสูงขึ้นครับกรมชลประทานจึงได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองในช่วง2 วันก็เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนโดยตั้งแต่เที่ยงวันนี้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากเดิมเนี่ย 2,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับท่านผอ.ธเนศบอกว่าการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองสูงขึ้นหลายจุดคาดว่าจะเพิ่มจากระดับปัจจุบันประมาณ50 เซนติเมตรถึง1 เมตรขณะที่น้ำที่ระบายจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17 ชั่วโมงก็จะค่อยๆไหลเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดราชบุรีต้องติดตามระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วนะครับโดยเฉพาะชุมชนริม2 ฝั่งแม่น้ำแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับให้เฝ้าระวังและเตรียมรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงรวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนครับขณะเดียวกันนะครับสำนักงานชลประทานที่13ได้ตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพร้อมประเมินความจำเป็นในการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงจุดติดตั้งเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงล่าสุดกาญจนบุรีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินครบทั้ง13อำเภอแล้วนะครับครอบคลุม90 ตำบล884 หมู่บ้านครับส่งกำลังใจให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วนะครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับได้เกิดเหตุแพขนาดใหญ่หลุดออกมาจากชายฝั่งแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำนะครับแล้วก็ไปชนเข้ากับบานประตูเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขามีประตูระบายน้ำทั้งหมด8 บานเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดประตูระบายน้ำก่อน3 บานก็คือเปิดระบายน้ำเพียงแค่5 บานต้องทำแบบนี้เพื่อเปิดทางอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการกู้แพที่หลุดแล้วก็ลอยไปชนประตูเขื่อนนั่นเองนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการกู้แพควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับมาดูฝั่งภาคกลางกันบ้างนะผมในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยกรมชลประทานก็ยืนยันนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากตัวเลข 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยยังคงเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษบอกว่า การเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่ส่งผลให้น้ำท่วมกทม.เพิ่มเพราะว่าจุดชี้วัดที่กทม.จะท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยต้องไปดูที่คลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งต้องมีการระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้ามาตัวเลขนี้เนี่ยก็ถึงจะท่วมกทม.แต่ตอนนี้จุดดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานนะครับหลังปริมาณน้ำเกินความจุเนื่องจากยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าครับอย่างไรก็ตามครับหลังมีการเพิ่มการระบายน้ำเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาส่งผลกระทบนะครับในจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างด้วยนะครับจุดที่รับผลกระทบตอนนี้เนี่ย12อำเภอแล้วครับรวม 34,803 ครัวเรือนอยู่ที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงนครหลวงวังน้อยท่าเรือและอุทัยนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยครับคุณผู้ฟัง1รายในพื้นที่อำเภอเสนารวมถึงพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็มีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธานีและนนทบุรีนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วล่ะครับในส่วนของกองทัพบกครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับมีการตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งจัดอาหารปรุงสุกใหม่ครบ3มื้อส่งมอบให้กับประชาชนแล้ว 90,000 กล่องพร้อมกับใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือก็จะดำเนินการช่วยเหลือกันแบบนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้ท่านเรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการด่วนนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพของความพร้อมในการรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่แก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการอุดรอยรั่วการเติมภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิคำกล่าวว่าของประชาชนนายกบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับเพราะในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านั้นคือความต้องการของประชาชนที่ถูกส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติจริงท่านนายกอยากให้ทุกคนใจกว้างอดทนอย่าไปถือสากับคำพูดต่างๆแต่ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทำงานไม่ขัดแข้งขัดขากันและใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในการแก้สถานการณ์เหล่านี้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจการประชุมในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกแต่จากนี้จะมีการประชุมลักษณะเดียวกันทุกวันนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถประสานข้อมูลติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็มีภาพข่าวนะครับแล้วก็มีข่าวว่าทีมตอบโต้ภัยพิบัติร่วมกับตันยูเนี่ยได้เข้าไปช่วยอพยพแมวนะครับคือจุดนี้เนี่ยบางนาตราดในหมู่บ้านธนาซิตี้น้ำท่วมสูงนะครับกว่า1เมตรนะก็เลยเป็นภาพของทีมตอบโต้ภัยพิบัติเนี่ยได้เข้าไปช่วยพาแมว10กว่าตัวเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับทั้งคนทั้งสัตว์ทุกชีวิตเลยนะครับที่เผชิญกับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่ณขณะนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
6: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร จุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: 19:46 น.กลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้ถนนหลายสายในกรุงเทพมหานครก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับน้ำแห้งไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีบางจุดครับที่ยังคงเจอกับวิกฤตน้ำท่วมหนักอยู่นะครับแฟลตคลองจันเอ่ยนะครับแถวร่มเกล้าเอ่ยสถานการณ์ก็ยังคงวิกฤตอยู่ยังคงต้องติดตามส่งกำลังใจแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติบอกว่าถนนสายหลักเนี่ยน้ำแห้งแล้ว90%ครับหลังจากท่านผู้ว่าลงพื้นที่ติดตามภาพรวมการเร่งระบายน้ำจากเหตุฝนตกหนักช่วง26-27กันยายนที่ผ่านมาท่านบอกว่า 2-3 วันนี้กทม.ได้ดึงน้ำจากคลองแสนแสบไปออกที่อุโมงค์ตัดคลองลาดพร้าวสถานีสูบน้ำพระโขนงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพร่องลงอย่างชัดเจนและสามารถดึงน้ำจากพื้นที่แฟลตคลองจันทร์รวมถึงถนนรามคำแหงช่วงหัวหมากลงสู่คลองแสนแสบได้ทำให้สถานการณ์หลายจุดนั้นเริ่มดีขึ้นนะครับและจากนี้ก็จะเร่งดึงน้ำจากซอยย่อยบริเวณลาดพร้าว101มาถึงบางกะปิโดยในช่วงเย็นนี้พื้นที่ถนนสายหลักน่าจะแห้งลงตามคาดจนประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติส่วนตามซอยย่อยในหมู่บ้านอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งสำหรับพื้นที่แฟลตคลองจันทร์มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะกทม.ได้รับการสนับสนุนท่อซิ่งครับท่อซิ่งก็คือเครื่องสูบน้ำพญานาคเนี่ยมาจากปราจีนบุรีแล้วก็อยุธยาเอามาติดตั้งไว้นะครับบริเวณแยกนิด้ามาถึง5ตัวด้วยกันนะครับท่อซิ่งซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยช่วยลดระดับน้ำลงได้ถึง30เซนติเมตรภายในเวลาเพียงครึ่งวันก็ถือได้ว่าเป็น1ใน3ของปริมาณน้ำท่วมขังนั่นเองนะครับสำหรับแผนดำเนินการในระยะต่อไปกทม.เตรียมเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และท่อซิ่งบางส่วนไปสนับสนุนพื้นที่เขตลาดกระบังโดยต้องเร่งพร่องน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมกลับเข้าพื้นที่เดิมขณะเดียวกันได้เริ่มกู้สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่บ้านย่อยซึ่งบางแห่งเนี่ยก็มีเครื่องสูบน้ำของตนเองส่วนพื้นที่ที่ไม่มีกทม.ก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังพร้อมกับย้ำว่าไม่กังวลมวลน้ำที่มาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากว่าระบบป้องกันของกทม.มีความพร้อมปัจจุบันแนวคันกั้นน้ำยังอยู่สูง3เมตรขณะที่ระดับน้ำอยู่ที่2เมตรยังคงสามารถรองรับได้อีก1เมตรด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่ท่านบอกว่ากังวลใจก็คือมวลน้ำเหนือที่ปล่อยลงมาจากทุ่งรับน้ำฝั่งตะวันออกอาจส่งผลกระทบต่อคลองในพื้นที่และทำให้เขตสายไหมเกิดน้ำท่วมได้จึงต้องเฝ้าระวังร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงบ่าย2ของวันนี้ครับได้เกิดเหตุระทึกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตต้องเข้าไปช่วยเหลือรถประชาชนที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินขาออกครับเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็น้ำท่วมรถยนต์เก๋งโดนคลื่นรถใหญ่ซัดไปกับน้ำมีความสูงครึ่งเอวนะตำรวจกู้ภัยก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับ

มณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะครับซึ่งฝนที่ตกในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นฝนตามฤดูฝนนะฝนที่จะตกตามฤดูฝนปกติจะไม่ได้ฝนที่ตกแช่นานๆเป็นวันเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อมูลจากปภ.ณวันที่30กันยายนวันนี้นะครับมีพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ย31จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งกระทบกับประชาชนถึง1ล้าน4หมื่นครัวเรือนก็คิดเป็นเกือบ3ล้านคนนะครับขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตเหมือนกันนะครับจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เป็นผู้เสียชีวิตในพื้นที่สมุทรปราการ8คนสระแก้ว6คนและกรุงเทพมหานคร4คนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับอีกเรื่องใหญ่นะครับปัญหาจากน้ำท่วมเนี่ยอันนี้กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมากก็คือเรื่องของสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็หลักๆ ก็คือสายการบินไทยนั่นเองนะครับผมจัดการกันไปถึงไหนแล้วล่าสุดนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตอนนี้มีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบครับโอ้ยังเยอะอยู่เลยนะก็สามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดนี้ตอนนี้ประสานทางกองทัพอากาศเพื่อขอสนับสนุนกำลังพลเพิ่ม100นายให้เอามาช่วยกันขนย้ายแล้วก็ลำเลียงสัมภาระโดยการคัดแยกต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขณะที่กองทัพอากาศเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์และชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดตั้งเป้าที่จะเคลียร์กระเป๋าตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคมแต่อาจจะต่อเนื่องจนถึง2ตุลาคมนะครับเบื้องต้นเนี่ยกำชับให้การบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าเข้ามาทุก8ชั่วโมงและจะประชุมติดตามอีกครั้งในวันที่1ตุลาคมเวลา16นาฬิกาครับสำหรับผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างการบินไทยก็บอกว่าจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระได้โดยผู้โดยสารสามารถเลือกรับด้วยตนเองหรือให้สายการบินจัดส่งไปยังปลายทางขณะที่ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเครื่องที่ได้รับผลกระทบนะครับคือผู้โดยสารที่มาทรานสิตเนี่ยก็จะพิจารณามาตรการเยียวยาให้กรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยบอกว่าจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องให้ต่อไปนะครับขณะที่นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยบอกว่าขณะนี้การปฏิบัติการกลับมาได้ประมาณ90%แล้วแต่ยังคงต้องเร่งเคลียร์สัมภาระเดิมที่อยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณ transfer terminal ให้แล้วเสร็จนะครับการบินไทยเนี่ยลดเที่ยวบินลงจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือราว100เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะให้กลับเข้าสู่ระดับปกตินะครับ115เที่ยวบินต่อวันให้ได้ภายในระยะเวลา7วันด้วยกันครับขณะเดียวกันได้รับความร่วมมือจากกาตาร์แอร์เวย์สส่งทีมงานมาช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมกับขอโทษผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการคราวนี้มาดูประเด็นร้อนประเด็นที่นายกลงไปช่วยเหลือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะง่ายๆก็คือมีเสียงด่าตะโกนตามมาเลยนะครับนายกบอกว่าคือไม่ได้ไม่ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่วันนี้ตั้งใจจะมาทำงานใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับเลยใครกล่าวคำแรงๆมาท่านก็บอกว่าก็ถือว่าเขาได้ระบายแล้วกันก็พยายามเข้าใจนะนึกสภาพว่าเราว่าเป็นเราต้องโดนน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะพูดแรงกว่าเขาอีกนะครับแต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายออกมาเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่นายกเนี่ยได้มอบเงินให้กับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่ที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้นายกบอกว่าถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดนะแต่กรณีของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้เนี่ยสะอาดหรือไม่นายกบอกเลยว่าคือท่านหัวเราะก่อนที่จะตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองเลยวันนี้เนี่ยเป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งแตกแยกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนท่านบอกต่อด้วยว่าเงินผมเนี่ย
สะอาด

0: แน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยังชีพเนี่ยเตรียมไปมันหมดพอดีและประชาชนก็เดินออกมาไกลผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรจึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปให้ก็เท่านั้นเองมันคือความตั้งใจของผมทำอะไรได้ผมก็ทำให้ไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองเลยนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกนะครับว่าคำถามที่ถามเนี่ยต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นนะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงคุณรัชนกใช่หรือไม่นายอนุทินก็ตอบกลับทันทีว่าใช่ก่อนจะพูดไปว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังได้บอกถึงกรณีของกระแสเรียกร้องให้ปลดผู้ว่ากทม.นะครับผมนายกเนี่ยก็บอกว่าไม่คิดปลดผู้ว่ากทม.นะทุกคนทำงานเต็มที่ถ้ามัวแต่วิจารณ์ก็ทำให้งานถดถอยจะมุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนย้ำว่าทุกคนทำงานเต็มที่นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับส่วนกรณีพรรคฝ่ายค้านวิจารณ์ว่ารัฐบาลจัดการปัญหาน้ำท่วมล้มเหลวนายกบอกว่าเลิกถามเรื่องนี้สักทีเถอะส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เข้าสภาตอบปัญหาเรื่องน้ำท่วมนั้นเรื่องนี้ท่านได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนที่ทำงานเนี่ยไปแล้วสำหรับคืนนี้ก็จะลงพื้นที่น้ำท่วมจุดไหนหรือไม่หมายถึงว่าผู้สื่อข่าวถามว่าคืนนี้ในวันที่30เนี่ยจะลงพื้นที่จุดน้ำท่วมหรือไม่นายกกล่าวแต่เพียงว่าถ้าจำเป็นก็ไปถ้าจำเป็นจะไปก็ต้องไปหรือถ้าแวะตรงไหนก็จะแวะพร้อมกับเบรกกระแสปรับครม.แล้วดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนะครับยืนยันว่ายังไม่คิดเรื่องการเมืองขอเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศก่อนบอกรัฐบาลยังคงทำงานได้เดินหน้าแผนป้องกันน้ำท่วมระยะยาวต่อไปครับช่วงบ่ายวันนี้ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกพร้อมคณะทำงานเดินทางมารับมอบงานก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โดยพลเอกชัยพฤกษ์ได้เปิดเผยว่าวันนี้มารับส่งมอบหน้าที่ส่วนแนวทางการทำงานของสมช.จากนี้จะเป็นอย่างไรต้องขอไปศึกษาเตรียมการก่อนเพราะว่าต้องใช้เวลาในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกสักระยะแต่ว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาครับภายหลังจากที่รู้ตัวว่าจะมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ก็ได้มีการเตรียมตัวและศึกษามาอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วฉะนั้นหากมีแนวทางการทำงานอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังส่วนนายกรัฐมนตรีได้กำชับงานอะไรเร่งด่วนหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าเป็นเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชานั่นเองครับเช่นเดียวกันกับสตช.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรอำลาตำแหน่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะมีการลงนามหนังสือส่งมอบหน้าที่แล้วก็มอบธงและตราสัญลักษณ์ตำแหน่งให้กับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานั่งเก้าอี้ผบ.ตร.คนที่16อย่างเป็นทางการนะครับส่วนสถานการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าร้านสีสมัยซุปเปอร์สโตร์ริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับปิดท้ายกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับก็เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานได้ช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใครได้สิทธิ์เนี่ยก็หมายถึงว่าคนเดิมที่ได้สิทธิ์มาแล้วเนี่ยก็กดยืนยันใช้สิทธิ์ต่อไปนั่นเองนะครับผมใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการตุลาคมพฤศจิกายนนี้วันละไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันสิ้นสุดโครงการ 23 นาฬิกาของวันที่30พฤศจิกายน2569ครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำผมนิวพลวัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโดยปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติสำหรับวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และมีศาสตราจารย์กิติคุณเข้ารับพระราชทานกิติบัตรรวม15คนมีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะคุรุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับการต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไป
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ที่หอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่18ถึง25กันยายน2569หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน7อำเภอ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยจังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆตลอดจนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงทีเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสองเขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรทั้งนี้ในปัจจุบันสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทย WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดวรราชาธิดัตนามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปซิววัดแคร์และวัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมณัฐปวีเขมธรรมโมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานคร วัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดูและวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทการมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามและวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธารามและวัดเวียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงและวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปThank you. บุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อส่งเสริมให้มีการฝึกฝนด้านหัตถกรรมพื้นบ้านสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ราษฎรทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิครูนักเรียนโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง AVWC โพสต์9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระศพและถวายสักการะพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนองพระปณิธานในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนทำให้มีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมูลนิธิอาสาเพื่อนเมืองพายามยากสภากาชาติไทยได้ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ไทยอาสาป้องกันชาติทสปช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และศิลปินดาราจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3 ตุลาคม 2569โดยจัดทำเป็นครัวฮาลาล 100% เพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานอาหารได้อย่างทั่วถึงมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแบ่งเป็นการส่งมอบเป็นวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการกระจายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันเพื่อปันส่วนอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพพระราชทานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมทั้งการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้เปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ ดาวค่ะ

่วงนี้เห็นซิงเกิลนี้ในโซเชียลมีเดียบ่อยมากเลยนะฮะเอาไว้ลงสตอรี่เผื่อคนที่เราแอบชอบอยู่ก็จะทักมาหาได้นะฮะงานจากพี่วงมาทีมส์นะครับกับตกใจหมดมากอดเขาเลย2ทุ่มกับอีก26นาทีนะครับยังอยู่กับโซเซฟคู่ฟัง DJ Paris เดินทางกลับบ้านเนี่ยครับจนถึง3ทุ่มเลยก่อนจะไปสนุกกันในผู้ทอล์คผู้โทรคืนนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็รีเควสต์มาบอกกันได้เลยระหว่างเดินทางนะครับเดี๋ยวมีงานจาก The Toys Roy อยู่นะฮะรวมไปถึงซิงเกิลแบบเรียกว่าคึกคักกันหน่อยจากวงแพนเค้กด้วยนะฮะส่วนอยากฟังเพลงไหนรีบส่งมาเลยเพราะว่าเวลาชั่วโมงนี้น้อยมาก

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอ่ะ
3: ผิวใสด้วยเด้อ
4: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาสแล้วที่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: กับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: ตายโต๊ะทำงานเถิดโปร
2: ความจริง MBTI อ่ะมันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทป์บนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ไทป์แล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
4: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันพุธไม่รักอ่ะก็อย่าหลอกให้คุยจนดึกต้องตื่นเช้าไปทำงาน
8: ตื่นไม่ทัน
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ ดาวค่ะ

คืนนี้พูดทอคพูดโทคูฟังท็อปิกน่าสนใจมากเพราะว่าจะชวนคูฟังมาคุยเกี่ยวกับ เหตุการณ์น้ำท่วมนี่แหละที่เอาเฉพาะปีนี้แล้วก็ปีก่อนๆเลยกันไม่ต้องหันไปไกลหรอกเวลาเราเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรู้สึกว่าประโยคไหนที่ทำให้เราขนลุกสู้ไปทั้งอันเลยเชื่อไหมอันดับหนึ่งเนี่ยคือหนีไม่พ้นคำว่าเอาอยู่เอาอยู่ชัวร์ชัวร์เลยคุณผู้ฟังเอ๋ยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะในท็อปิกในพุทธพุทโธนะฮะรวมไปถึงช่วงเวลาของปลายเดือนนี่ก็จะเป็นพุทเธอราพิสด้วยนะฮะมาฮิวใจด้วยกันในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าคนไทยต้องจับมือไปจริงๆนะครับหมดเวลาโซเซฟแล้วเดี๋ยวส่งให้พุทธพุทโธเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับช่วงของ6โมงถึง4ทุ่มเลยจ้ะช่วงนี้ใครที่ได้รับผลกระทบก็ขอส่งกำลังใจให้นะฮะแล้วก็ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะฮะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะไปก่อนแล้วกู๊ดไนท์จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie

0: อีกหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
2: ก๊อบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: TFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต TFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ TFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
7: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารอากาศที่เข้าสนับสนุนการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารซึ่งมีสัมภาระตกค้างประมาณ 5,600 ใบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพพร้อมจัดกำลังและทรัพยากรเข้าเสริมในส่วนที่จำเป็นตามการประสานของหน่วยงานพร้อมย้ำว่าทหารเข้ามาเป็นกำลังสนับสนุนเพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อได้ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการของท่าอากาศยานอย่างเป็นระบบด้วยวิริยะจันทรารายงาน
3: มากันที่บริเวณเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีปัจจุบันพบว่าน้ำทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกติโดยปรากฏการน้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือแพลงต้อนบลูมสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงเผชิญฝนตกหนักลมแรงและสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำจืดรวมถึงสารอาหารและตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนจากปกติเป็นสีเขียวหรือสีอื่นตามชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนจากนั้นสภาพน้ำจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมขังสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากโดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน100คนประเมินสถานการณ์ว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาด2คูณ8เมตรกินน้ำลึกประมาณ1เมตรเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่หากสามารถใช้การได้ดีก็จะเพิ่มจำนวนเรือทั้งนี้กรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนจำนวนมากเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดชุดเอี้ยมกันน้ำหรือรองเท้าบูททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นประชาชนที่ประสงค์ทิ้งขยะชิ้นใหญ่สามารถดูรายละเอียดจุดทิ้งได้ที่ cleaner.bangkok.go.thหรือรวมจุดทิ้งขยะในชุมชนแล้วแจ้งผ่านทางทราฟิกฟองดูเพื่อความสะดวกในการเข้าจัดเก็บขยะได้เร็วขึ้นปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
12: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma และอาหารแมวคานิว่า
2: ใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณหมอสวัสดีพี่อ้อมด้วยครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีเบื่อสวัสดีคุณหมอสวัสดีเติ้ลค่ะ
4: พี่อ้อมเข้ามาในเฟรมหน่อยเร็ว
5: ทำไมอ่ะ
4: มันจะไม่เห็นพี่อ้อมไง
5: อ๋อเหรอ
4: เฟรมใช่
5: โอเคโอเคโอเค
4: อ่ะวันนี้เดี๋ยวนะสวัสดีพี่อ้อมที่มาแทนพี่หอมก่อนนะคะ
5: เรื่องด่วนด้วยค่ะ
4: อีกแล้ว
3: อีกแล้วเพราะเราก็เพิ่งได้รับแจ้งในกรุ๊ปไลน์วันนี้แหละฮะ
4: ใช่
5: พี่นึกว่าพี่เล็กโทรผิดอ่ะ
4: ตอนบ่ายแก่ว่าพี่หอมไลน์อีกแล้ว
5: แต่ว่าต้องเข้าใจว่าพี่หอมถามพี่เล็กว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เล็กบอกว่าพี่หอมต้องไปเอาของออกจากกุฎัง
4: ใช่ใช่เขาต้องสแตนด์บายเพราะว่าย
3: ังกลัวกลัวใจไม่ได้
5: เพราะว่าเห็นว่า29ถึงเท่าไหร่นะคะ3ใช่ไหมคะที่บอกว่าน้ำอาจจะไหลลินมาจากเหนือ
4: และจะมีฝนตกหน
5: ั
4: ก
5: 5 ถึง 9
4: ถึง9ใช่ไหมคะ
5: 5 ถึง 9ทำตัวไม่ถูกเลยตอนนี้เป็นพี่ก็ขนนะ
4: นี่ก็เอายังไม่เอาลงมาจากชั้น2เลยค่ะ
5: ตอนขึ้นชั้น2เลยเหรอ
4: ก็ขึ้น
5: พี่ฝึกโดนไหมครับ
3: ของผมโดนทางก่อนจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยครับ
5: แต่ข้างในหมู่บ้าน
3: ข้างในหมู่บ้านไม่เป็นไรครับ
4: คุณหมอท็อปราคาวันนี
6: ้ยังรอดอยู
4: ่ยังรอดอย
6: ู่รอดอยู
3: ่รอดอยู่ในละแวกโดยรวมด้วยใช่ไหม
6: ครับใช่ใช่น้ำไม่ขึ้นไม่เยอะคร
3: ับ ของผมนี่ก็ภาวะขาดแคลนอาหารในย่านกรุงเทพกรีฑานี่ไข่หมดอะไรเงี้ยครับ
5: แต่แห้งก็แล้วให้เลือกท่วมนิดนิด
3: ได
5: ้ยังท่วมนิดนิดเดินทางลำบากแต่มีไข
3: ่โอ้มีไข่ดีกว่าเพราะว่าถ้าขาดไข่นี่ยากแต่ว่าหน้าหมู่บ้านผมรถเล็กออกไม่ได้นะมันมีช่วงที่ลึกอยู่แต่รถผมออกได้
5: เพราะว่าของที่บ้านอ่ะไม่ใช่บ้านที่ตัวเองอยู่แม่ที่อยู
4: ่
5: เพื่อนมาบ้านแล้วกลับไม่ได
3: ้
5: นี่เพื่อนแม่ต้องนอนค้างที่บ้านนะคะ
4: รถ
5: ออกไม่ได
3: ้รถออกไม่ได้แล้ว
4: เพราะว่ารถถ้ารถไม่สูงจริงนี่คือตายกลางทางเยอะมาก
5: มีพอดีค่ะค้างกันอยู่ด้วยกัน4คืนเหมือนไปเข้าค่ายค่ายผู้สูงอายุค่ะ
3: ข้ามคืนในช่วแบบช่วงค่ำวันนั้น
4: ใช่สุกอ่ะสุกไปเช้าวันเสาร์อ่ะทุกอย่างมาเลย
3: พฤหัสไหมหรือสุก
4: สุก
3: สุก
5: สุกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ7 โมงเช้าใช่ไหมคะที่ฝอยๆมาเรื่อยๆแต่ไม่หยุดมาตั้งแต่
3: ตี 4
5: ไม่หยุดเลยของดีเหลือเกินพระพิรุณชนะ
4: แต่เดชะบุญนางยังหยุดให้คืนวันเสาร์นะคืนวันเสาร์นางไม่หยุดนะพี่อ้อม
5: ชีวิตจบ
4: บ้านหนูก็คือไปเลยคือ
5: แล้วคนที่กำลังเปียกอยู่ตอนเนี้ยจะแย่กว่านี้อีก
4: ใช่ใช
5: ่คือเดชะบุญที่หยุดให้มีลมหายใจ
4: ใช่เดชะมากมากที่เขาหยุดให้จริง
5: ๆแล้วก็หวังใจว่าจะหักเลี้ยวไปทางอื่นด้วยนะหวังใจว่าจริงๆค่ะ
4: วันนี้ท็อปิกของเรานะคะก็อยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละค่ะ
3: ครับ
4: ประโยคไหนฟังแล้วขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา1
3: โอ้ผมว่าน้ำโด่ง
4: น้ำรอการระบาย
3: ครับ
4: 2เอาอยู่
5: โอ้ยขอโทษที่หลุดอะไรเลย
4: อันนี้แหละน่าจะ 99% ที่โหวตมา3อย่าตื่นตระหนกนะคะและ4ขอถอดบทเรียนก่อนใครที่
3: น้ำโด่งอะตอนนี้
4: ใครที่ยังฟังเราได้ตอนนี้นะคะก็คอมเมนต์มาหน่อยละกัน
3: ครับ
5: ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนหลายคนอยากให้ไม่เนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วป่ะคนอยากให้เลปโตสไปโรซีดป่ะทำงานเยอะ
4: คือเชื้อ
5: ชีหนูเพราะมีคนเดินถอดรองเท้าไง
4: ใช่
5: ไหมคนก็อวยพรให้เชื้อโรคทำงานเงี้ยไม่รู
3: ้ตรงนั้นบางแอเรียใช
5: ่
3: ไหม
5: ใช่เฉพาะจุดเท่านั้นจริงๆค่ะเฉพาะจุดจริงๆ
4: คุณหมอเอาวันนี้คุณหมอท็อปมาพุทธาพุทธเทอราปิสต์นะคะก็เบรกสุดท้ายอย่าลืมส่งคำถามมาสดๆเดี๋ยวคุณหมอตอบให
3: ้
4: โดยที่ไม่ต้องรอรับสายเลยค่ะเอาสายแรกไม่ชอบชื่อนี้เลยอ่ะ
3: โอ้
5: เอาอยู
4: ่คุณฝนคุณฝนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ฝนเป็นไงบ้างคะที่บ้านท่วมไม่ท่วมคะ
7: โชคดีอยู่ฝั่งทนค่ะก็เลยไม่ท่วม
3: ฝนไม่ท่วม
4: โอเคฝั่งทนเป็นยังไงบ้างประโยคไหนที่ได้ยินแล้วขนลุกทุกครั้งคะ
7: เอาอยู่ค่ะ
4: นั่
6: นนำโด่ง
5: มีความคิดยังไงกับประโยคนี้คะ
4: เอาอยู่แต่ว่าเลยนะคะ
7: แปลว่ามิดเข่า
5: เอาอยู่แปลว่ามิดเข่า
4: คุณฝนอายุเท่าไหร่คะ
7: อายุ33ค่ะ
4: 33วันนี้มีเรื่องอะไรคะ
7: ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวค่ะ
4: ว่ามาเลยค่ะเราเลย
7: เริ่มเลยนะคะ
4: ค่ะ
7: พอดีค่ะคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งปอดค่ะระยะที่4ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการที่รักษาอยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะก็เหมือนอาการของคุณแม่สเตเบิลก็เลยย้ายไปรักษาที่จังหวัดน่านค่ะแต่ว่าอาการทรุดค่อนข้างเร็วมากค่ะก็มีลามไปที่กระดูกสันหลังทำให้กระดูกสันหลังหักแล้วก็มีไปตรงไขสันหลังค่ะตอนนี้คุณแม่ไม่สามารถที่จะขยับร่างกายช่วงล่างได้แล้วค่ะก็คือเดินไม่ได้ทีนี้คุณหมอมีการเอาผลไบออกซีหรือผลชิ้นเนื้อค่ะไปดูเพิ่มเติมว่าจะมีแบบเป็นเชื้อตัวอื่นไหมแล้วก็จะดูว่าแบบจะรักษาแนวทางอย่างไรต่อไปแต่ว่าถ้าไม่มีก็ต้องเป็นแบบเหมือนเคมีบำบัดค่ะแล้วก็เหมือนคุณหมอบอกว่าเคมีบำบัดก็ไม่ได้ช่วยได้มากเท่าไหร่แล้วก็จะมียามุ่งเป้าที่ค่าใช้จ่ายแบบ 2-3 แสนต่อเดือนค่ะซึ่งอันนี้ก็คุยกับคุณแม่แล้วคิดว่าแบบครอบครัวไม่น่าจะรับภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าต้องรับไปถึงเมื่อไหร่ก็เลยคิดว่าจะรับเป็นการรักษาแบบเคมีบำบัดค่ะซึ่งหลักๆตอนนี้เลยก็คือกังวลเรื่องสภาพจิตใจของคุณแม่ค่ะคือตอนนี้คุณแม่อยู่ในวอร์ดพาไลทีฟหรือว่าวอร์ดประคับประคองแล้วก็คุณแม่เป็นคนแบบเหมือนคิดมากแล้วก็คิดวนนะคะเหมือนเขารับไม่ได้ว่าเขาเหลือเวลาน้อยมากๆแล้วบางทีคุณแม่ก็เหมือนสติแตกอะค่ะโทรหาญาติโทรหาเพื่อนเพื่อให้ไปอยู่กับเขาเหมือนต้องการมีคนอยู่กับเขาตลอดเวลาค่ะซึ่งตอนนี้ที่น่านค่ะก็จะมีแบบเป็นนานาแล้วก็มีจ้างคนดูแลไปอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าพอคุณแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยนาที่ช่วยดูแลก็ค่อนข้างเครียดด้วยแล้วก็เหมือนเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตัวฝนเองอ่ะก็คืออยู่ที่กรุงเทพค่ะก็มีการที่แบบบินไปบ้างแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปบ่อยสักเท่าไหร่แล้วก็มีการต้องทำงานอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะคุณพ่อที่อยู่ที่เชียงรายอะค่ะก็มาช่วยดูแลบ้างแต่ว่าคุณพ่อเหมือนเป็นคนท็อกซิกนิดนึงอะค่ะก็คือพอมาช่วยดูแลกลายเป็นว่ามีปัญหากับทางญาติมีปัญหากับคนดูแลค่ะแล้วก็แกเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างแรงแล้วก็ชอบสั่งอะไรเงี้ยบางทีคุณแม่ก็ไม่ค่อยโอเคไม่สบายใจหงุดหงิดใส่คุณพ่ออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกอะที่จะถามก็คือแบบเราจะทำยังไงเพื่อแบบให้นาที่ดูแลค่ะแบบไม่เครียดกับคุณแม่อะแล้วก็คุณพ่อเนาะเพราะว่าเหมือนเขาต้องรองรับอารมณ์ทั้งแม่พ่อแล้วก็คนดูแลด้วยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แบบเหมือนสถานการณ์เปลี่ยนไปค่ะคือตอนเนี้ยคุยกับคุณพ่อให้คุณพ่อกลับไปที่เชียงรายให้ไปพักแล้วเพราะว่าไม่งั้นแม่น่าจะสติแตกกว่านี้ค่ะ
4: แล้วค่ะปัญหาที่เกิดตามมาคืออะไรมีไหมคะ
7: คือตอนนี้คำถามขอเป็นคำถามเลยนะคะ
4: ค่ะ
7: คือตอนเนี้ยในช่วงเวลาที่แม่จะเหลือเวลาไม่มากแล้วอะคือไม่รู้จะดูแลสภาพจิตใจของคุณแม่อย่างไรคะคือแม่ยอมรับความจริงไม่ได้แล้วก็คิดกังวลแบบคิดมากคิดกังวลตลอดเวลาถึงแม้จะแบบปรึกษาอาจารย์จิตแพทย์แล้วก็แบบไม่ได้แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะค่ะคือตัวหนูเองอะก็อยากให้แบบคุณแม่มีเวลาที่สงบสุขเป็นช่วงสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แกสามารถปล่อยวางได้แล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ค่อนข้างหนักใจเหมือนกันคือถ้าในวันที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วคุณพ่อก็น่าจะมีหนู เป็นคนสุดท้ายในชีวิตเพราะว่าน่าจะไม่มีใครอีกแล้วอะแล้วตัวหนูเองกับคุณพ่อก็ไม่ได้ว่าจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ค่ะแบบเจอกันก็มีทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากจะอยากจะรู้ว่าหลังจากแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยแบบหนูควรจะอยู่ยังไงกับคุณพ่อดีค่ะ
4: ปกติความสัมพันธ์กับคุณพ่อคือคุณฝนไม่ได้อยู่กับคุณพ่อถูกไหมครับเพราะคุณพ่ออยู่เชียงราย
7: ใช่ค่ะ
4: แล้วถ้าไม่มีเรื่องคุณแม่ป่วยนี้ติดต่ออะไรกันปกติถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบหรือไปหาไปเจอกันบ้างไหมคะ
7: ไปเจอกันบ้างค่ะแต่นานๆทีค่ะแบบแต่ว่าเจอกันแล้วก็ทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ทะเลาะเรื่องอะไรคะพอบอกได้ไหมคะ
7: คือคุณพ่อเป็นคนใจร้อนค่ะแล้วก็เหมือนเราก็อคติกับคุณพ่อด้วยเหมือนกันบางทีคุณพ่อก็ขึ้นเสียงใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทำไมแบบเรื่องแค่นี้เองต้องด่าต้องตะคอกต้องว่ากันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้พอเหมือนเริ่มทำงานก็เลยตัดสินใจที่จะไม่อยู่ที่เชียงรายแล้วก็ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพเพื่อที่จะโอเคเราอยู่ด้วยกันไม่ได้งั้นเราก็แยกกันดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วมันมีการดูแลอะไรไหมคะส่งเงินให้หรือเปล่าหรือว่าอะไรนี้ไหมคะ
7: ไม่คุณพ่อมีเงินที่ได้ทุกเดือนนะคะไม่ได้มีการดูแลอะไรเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยใช่ค่ะ
4: โอเคงั้นสองคำถามพี่ทวนนะคะหนึ่งคือทำยังไงให้คุณแม่ปล่อยวางนะคะกับสองหลังจากที่ถ้าคุณแม่ไม่อยู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณฝนกับคุณพ่อกังวลว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปถูกไหมคะ
7: ค่ะอยากขอคำแนะนำค่ะ
4: โอเคค่ะถามใครก่อนคะคุณฝน
7: ถามพี่อ้อมพี่เผือกพี่เติร์ดแล้วก็คุณหมอท็อปค่ะ
4: โอเคพี่อ้อมค่ะ
8: สวัสดีคุณฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
7: อ๋อ
8: ค่ะก็ เป็นกำลังใจให้คุณฝนก่อนเนาะตอนนี้เหนื่อยมากไหม
7: เหนื่อยค่ะแต่ว่าเหมือนหนูเป็นลูกคนเดียวด้วยหนูก็เลยต้องพยายามเข้มแข็ง
8: ตอนนี้ไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้นะตอนนี้อยู่กับพวกพี่สี่คนไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้อยากจะพูดอะไรบ้างรู้สึกอะไรบ้าง
7: คือตอนแรกมันก็เครียดมากค่ะยิ่งแบบพอคุณหมอบอกว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะคือด้วยความเราเป็นลูกเนาะแล้วก็คุณพ่อก็อยากจะที่จะต่อชีวิตให้แม่แต่พอมันค่าใช้จ่ายต่อเดือนมันสูงขนาดนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันก็แอบเกิดคำถามในใจเหมือนกันว่าแล้วถ้าเราแบบเราไม่เลือกทางเลือกนี้อย่างเงี้ยเราจะเป็นลูกเนรคุณไหมอะไรอย่างเงี้ย
8: มีหลายอย่างที่ต้องคิดที่ต้องกังวลเนาะก่อนมันจริงๆอ้อมว่าสำหรับอ้อมนะก่อนที่จะไปถามว่าทำยังไงให้คุณแม่ปล่อยวางเราเองจะทำยังไงให้ใจเรานิ่งด้วยซึ่งมันยากมากถูกไหมคะมันเหมือนอยู่ตรงทางแยกใช่ปะ
7: ค่ะ
8: มันดูอยู่บนทางแยกมากเลยอ่ะคือถ้ากลับไปที่คำถามว่า how to ปล่อยวางอ่ะเนาะคะสำหรับคุณแม่คือถ้าในทางที่อ้อมแบบไปคลุกคลีอยู่บ้างกับทางพระที่เป็นจิตอาสาเขาก็จะมีเวของการนิมนต์พระนะพูดคุยแนะนำคือไม่ได้บอกว่าโอ้ยไปสวดมนต์แล้วลงกันเถอะโยมอ่ะแต่คนที่เขาใช้วิธีนี้บางทีเขาก็จะเปิดฟังอะไรไปเรื่อยๆให้โทนของข้างในจากคนที่ร้อนกังวลและกลัวมันเบาได้ยินอะไรแต่ว่าถ้าคุณแม่แต่เดิมคุณแม่ไม่ได้ฟังใช่ไหมคะ
7: แม่ก็มีฟังค่ะแต่ว่าเหมือนช่วงเวลาที่เขาฟังเขาก็จะสงบจิตใจได้แต่พอแบบพอหยุดฟังพอช่วงว่างเนี่ยเขาก็จะเอาและเอามือถือมาโทรหาคนนู้นคนนี้แล้วก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: ค่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติของใจอยู่แล้วว่ามันคงแกว่งได้ตลอดแล้วว่าสำหรับอ้อมว่าที่เขาโทรคงเป็นความกังวลและความกลัวว่า เขาเองเขาก็รู้ถูกไหมคะเขารู้ทุกอย่างว่าเขาเป็นถึงไหนแล้วปะ
7: ค่ะรู้ค่ะ
8: มันคือ
7: ความรู้หมดเลย
8: ถ้าเขารู้หมดเลยอ่ะใจเขาใจเราเป็นเราก็กลัวจังหวะนี้เราแค่ต้องการคนมาอยู่ด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่เหมือนเวลาแค่เราป่วยเรายังต้องการใครมาอยู่ล้อมรอบเราเลยอ่ะแต่อันนี้คุณแม่ป่วยในระดับที่คุณแม่น่าจะมีความกังวลที่สูงเราคาดหวังให้เขาคลายความกังวลแล้วก็ปล่อยวางอาจจะยากเพราะว่าคุณฝนก็ให้คุยกับคุณหมอแล้วใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
8: แล้วคุณหมอได้อธิบายหรือประเมินอะไรให้คุณฝนฟังไหมคะว่าคุณแม่เป็นยังไง
7: ก็อย่างเรื่องกระดูกสันหลังที่หักอะค่ะคุณหมอเขาก็ลองถามเหมือนกันว่าอยากที่จะผ่าไหมแต่ว่ามันก็จะมีคอนดิชันที่ว่าถ้าผ่าก็ต้องมีการดมยาใส่ทิวใส่ท่อช่วยหายใจต่างๆซึ่งอันเนี้ยคุณแม่เลือกที่จะไม่เอาตั้งแต่แรกคือตั้งแต่มาโรงพยาบาลก็บอกว่าจะไม่มีการเจาะคอไม่มีการใส่ท่อช่วยหายใจไม่มีการปั๊มหัวใจเราก็เลยเรื่องกระดูกสันหลังเราก็จะไม่ผ่าใช่
8: แล้วเอาหมายถึงคุณหมอจิตแพทย์อะค่ะ
7: คุณหมอจิตแพทย์คือหนูก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันแค่มีการปรับยาค่ะมันไม่ใช่ว่ามีการที่จิตแพทย์มานั่งฟังใช่
8: มันไม่ได้พูดคุยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างน้อยคือถ้าทางพระไม่ได้จิตแพทย์ก็อาจจะพอที่จะช่วยได้เพราะอ้อมว่าคุณแม่รู้ทุกอย่างตอนนี้แค่คุณแม่เหลืออารมณ์ที่ยังรับไม่ได้ซึ่งเขาไม่ผิดเลยนะ
7: ค่ะ
8: เขาสำหรับอ้อมเขาไม่ผิดและถ้าจะให้คุณแม่ปล่อยวางคำว่าปล่อยวางของน้องฝนคืออะไรอ่ะให้เขาหยุดอารวาสหยุดโกรธหรือยังไงหรือให้เขาเข้าใจเขาจะได้ไปสงบขอโทษที่ถามนะคะ
7: ค่ะอยากให้เขาเข้าใจแล้วไปสงบคือก็เหมือนพี่พยาบาลที่บอร์ดอะค่ะก็คุยกับแม่คุณแม่ว่าเหมือนบ้านหลังนี้ร่างกายนี้มันพังแล้วอะมันไปต่อไม่ไหวแล้วอะก็อยากให้คุณแม่แบบใจเย็นๆแล้วก็ถ้ามันไปอย่างสงบได้อย่างเงี้ยก็อยากให้คุณแม่ไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: อ้อมอาจจะต้องขอโทษนะคะว่าอ้อมไม่มี how to ปล่อยวางให้คุณแม่เลยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมตรง palliative care เนี่ยส่วนใหญ่มันเอื้อกับทีมพยาบาลหมอที่พร้อมดูแลให้ไปในทิศทางนั้นแต่ถ้าคนไข้ไม่เปิด ก็อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ดูแลไปเรื่อยๆแต่อ้อมก็เชื่อว่าวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีความพอดีต่อกันที่คุณแม่จะเปิดถ้าเขาเหนื่อยที่เขาจะโทรตามคนอื่นเยอะๆอันที่ห่วงคือห่วงคนที่เป็น caretaker อะค่ะห่วงหนูห่วงคุณน้าที่เข้าไปหาแล้วพอคุณแม่อารมณ์อาจจะรวนตอนนั้นแล้วมันทำให้ทุกคนเบื่อแล้วพอไม่อยากเข้าไปเขาก็จะรวนอีกวนอยู่อย่างเงี้ยห่วงแคร์เทคเกอร์ด้วยนะคะสำหรับพี่ส่วนสเต็ปของคุณพ่อถ้าเป็นพี่ยังไม่คิดเป็นเรื่องที่ไกลที่สุดเลยเป็นพี่ยังไม่คิดเพราะมันเป็นการกลัวไปในอนาคตที่มันยังไม่เกิดมันอาจจะเกิดแต่เรามีวิธีหนีอะตอนนี้เอาแค่คุณแม่ก่อนแค่นี้เราอยากให้คุณแม่ปล่อยวางและคุณแม่ปล่อยไม่ได้ฝนก็ทุกข์ถูกไหมคะ
7: ค่ะ
8: ตอนนี้ฝนอยากให้คุณแม่ปล่อยแต่คุณแม่ปล่อยไม่ได้ฝนทุกข์แต่มันคือตัวเขาที่เราบังคับให้เขาปล่อยไม่ได้คำว่าปล่อยวางเป็นคำที่ดีมากแต่ทำได้ยากเพราะฉะนั้นก็รักคุณแม่ในแบบที่เขายังปล่อยไม่ได้ไปก่อนได้ไหมคะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ให้โอกาสเขาก่อนมันไม่ง่ายสำหรับเขาและพี่ก็รู้ว่ามันไม่ง่ายสำหรับฝนแต่พี่ก็ไม่มีวิธีจริงๆอันนี้มันยากสำหรับที่จะบอกให้ใครสักคนหนึ่งปล่อยวางจนกว่าจะถึงจุดหนึ่งที่เขาถึงจุดนั้นน่ะเขาจะปล่อยได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกในมุมของพี่นะคะ
4: โอเคค่ะพี่เผือกค่ะ
3: ครับก่อนอื่นเป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเข้าใจว่ามันหนักหนาแหละทั้งการดูแลทั้งค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนาะสมการนี้ไม่มีใครผิดอะครับให้อยากให้ลืมคิดว่าเราเนรคุณหรือเปล่าเราผิดหรือเปล่าเราทำเต็มที่หรือยังคือ ผมเชื่อว่าในเงื่อนไขของแต่ละบ้านที่ต้องเจอเราเต็มที่ในแบบที่เราไหวอยู่ละเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตัดไปก่อนเลยครับส่วนเรื่องการดูแลคุณแม่ผมรู้สึกว่านะผมคิดว่าเรื่องของการทำใจเรื่องของการปล่อยวางผมว่าคุณแม่ลึกๆเขารู้แหละครับแต่แค่ยิ่งเขารู้ว่าเวลาเขาเหลือน้อยครับเขายิ่งเลยอยากอยู่ใกล้ๆกับคนของเขาครับคำว่าคนของเขามันก็คือครอบครัวเขานะคือเขาคงมีคนที่เขาอยากอยู่ด้วยมากๆครับเขาโทรหาใครบ่อยสุดครับคุณฝนหรือเปล่าครับ
7: ไม่ค่ะส่วนใหญ่จะโทรหาน้าๆค่ะ
3: เขาอยากอยู่มันเขาเรียกว่ามันผมว่ามันทั้งเหงาทั้งเดียวดายทั้งเคว้งคว้างในช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตนะครับมันเลยผมเห็นด้วยกับพี่อ้อมว่ามันอาจจะยากกับการที่คือเราก็พยายามมาแทบจะทุกทางผมคิดถึงธรรมะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ดูจะได้ผลเมื่อเขาฟังแต่ว่าพอเขาสมองเขาหลุดจากตรงนั้นกลับมาในคำถามเดิมในเงื่อนไขเดิมที่มองไปรอบตัวแล้วเขาอาจจะไม่มีคนเหล่านั้นที่เขาอยากอยู่ด้วยครับผมว่าปัญหามันอยู่ตรงนั้นมากกว่าซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากที่คนเหล่านั้นจะไปอยู่ข้างๆคุณแม่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะถึงบอกว่าปัญหานี้มันผมไม่รู้ว่ามันจะแก้ได้ยังไงนอกเหนือซะจากว่ามีใครสักคนที่คุณแม่อยู่ด้วยแล้วคุณแม่มีความสุขในช่วงท้ายๆนี้จริงๆนะครับสักหนึ่งคนนะครับผมว่าอาจจะแบ่งจากหนักเป็นเบาได้ผมไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแล้วเขาจะสามารถหรือเปล่านะครับถ้าทำไม่ได้จริงๆผมว่าเราทุกคนจะต้องช่วยกันอดทนแล้วก็ต้องพยายามอดทนให้มันผ่านพ้นไปอะครับมันผมเก็ทไปในประเด็นนั้นนะครับลองเอาไปชั่งน้ำหนักกับความเห็นของท่านอื่นๆดูว่ามันจะเป็นแบบไหนส่วนเรื่องคุณพ่อครับผมว่าถ้าลึกๆคุณฝนเอาจริงรู้สึกรักคุณพ่อไหมฮะ
7: ถามว่ารักก็รักนะคะแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้
3: เข้าใจแต่ว่าลึกๆถ้ามันยังเป็นความรู้สึกบวกอยู่ผมว่าบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราได้คุยกันจริงๆนะครับว่าเฮ้ย พ่อเราคือฝนก็รักนะแต่ว่าทำไมเราอยู่ด้วยกันไม่ได้วะแล้วตอนนี้พ่อไม่เหลือใครแล้วอะฝนคือคนเดียวในคำว่าครอบครัวของพ่ออย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราได้นั่งคุยกันอะไรแบบนี้ก็ได้ครับมันคงไม่ได้จะกลับมาเป็นพ่อลูกที่รักกันแบบหวานแหววอะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันยังโทรหากันบ่อยขึ้นมันยังไปหากันบ่อยขึ้นบ้างอย่างเงี้ยครับคือแค่โทรบ่อยขึ้นผมว่ามันก็ดีมากแล้วนะครับสำหรับคนอายุมากๆครับมันผมว่ามันยังแก้ได้ครับ
7: โอเคค
3: ่
7: ะ
3: ครับเป็นกำลังใจให้จริงๆเลยครับผมเชื่อว่ามันยากครับครับ
7: ขอบคุณค่ะ
4: โอเคพี่ต้นนะคะส่งกำลังใจให้คุณฝนก่อนนะคะแล้วก็พี่ขออนุญาตตอบแบบกระชับแล้วกันนะคะเพราะจะได้เผื่อเวลาให้คุณหมอด้วยสำหรับที่คุณฝนถามว่าทำไงให้คุณแม่ปล่อยวางพี่คล้ายๆกับทุกคนเพราะพี่รู้สึกว่าไอ้คำนี้เหมือนคุณแม่คงรู้แหละว่ามันจะดีที่สุดกับชีวิตเขาถ้าเขาปล่อยวางได้ก่อนที่เขาจะจากไปแต่พี่ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเราไม่ได้เป็นคุณแม่ที่เหมือนนับถอยหลังกับชีวิตทุกวันว่ามันจะหมดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคุณหมอได้บอกไหมคะคุณฝนว่าระยะเวลาที่จะอยู่ได้กี่เดือน
7: คุณหมอบอกเป็นหลักเดือนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอาการสุดลงกว่านี้คือหมายความว่ากินข้าวได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูเป็นวันไป
4: เนี่ยถ้าชีวิตเรามันคือวันต่อวันนะคุณฝนพี่ว่ามันยากมากเลยที่จะ ที่จะปล่อยวางได้ว่าโอเคจะไปได้ทุกเมื่ออะไรเงี้ยพี่ว่ามันอยู่ที่การฝึกฝนมันอยู่ที่การเตรียมตัวที่มันต้องเป็นคนที่ต้องเตรียมตัวประมาณนึงเลยมันถึงจะรับมือกับอะไรแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเข้าใจคุณแม่คุณฝนด้วยทีเนี้ยพี่ก็เลยอยากจะช่วยคุณฝนคิดว่าแล้วฝั่งคุณฝนฝั่งน้าจะทํายังไงพี่ว่าก็อาจจะต้องมองว่าถ้าเวลาของคุณแม่มันเหลือเป็นหลักเดือนหรือแม้กระทั่งมันเป็นหลักวันนะคุณฝนพี่เห็นคนมากเลยที่เหมือนเคยโทรมาในรายการว่าพอเขาเสียสูญเสียคนในครอบครัวไปเพียงเพราะว่าระยะเวลาสุดท้ายเขาดูแลกันได้ไม่ดีพอหรือว่าเขาทำอะไรที่เหมือนรู้สึกว่าจะทำให้คนที่เป็นคนป่วยอ่ะเหมือนไปโกรธใส่ไปหงุดหงิดไปโมโหใส่แล้วพอเมื่อคนที่คนป่วยเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขารู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองแบบกินระยะเวลานานมากอ่ะพี่เลยจะบอกคุณฝนว่าอยากให้คุณฝนแล้วก็คุณน้าเหมือนนึกถึงตรงนี้ไว้ว่าถ้าตอนนี้มันยังมีโอกาสที่จะทำดีได้กับคุณแม่ที่เขาแบบอาจจะแบบงอแงอาจจะขอให้มาอยู่อาจจะเรียกร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าทุกครั้งให้คิดว่าเพราะเขาเหลือเวลาไม่กี่เดือนเพราะเขาเหลือเวลาไม่กี่วันอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันอาจจะแบบมองข้ามไอ้อารมณ์ที่มันจะหงุดหงิดอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ที่จะรำคาญเขาได้อ่ะเพราะเหมือนว่าเข้าใจว่ามันคือช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาจริงๆอ่ะพี่ว่าหรือบางครั้งพี่ไม่ได้ให้แบบไม่ให้มีอารมณ์นะแต่เหมือนว่าอาจจะแบบเลี่ยงด้วยการเดินหนีหรือไม่พูดหรือไม่พยายามจะทำให้เขารู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าพอไม่งั้นน่ะไม่แน่ว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วมันอาจจะติดค้างอยู่ในตัวของคุณฝนหรือคุณน้าไปอีกอ่ะแล้ววันนั้นมันเราจะรู้สึกแย่กับตัวเองว่าพอเรามีเวลาแล้วเราไม่ทำอ่ะเพียงเพราะว่าตอนนั้นเราหงุดหงิดเราโกรธเราโมโหกับสิ่งที่เขาขออะไรแบบเนี้ยพี่เลยเหมือนอย่างที่พี่เพื่อบอกว่าอาจจะต้องอดทนมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้พยายามอะค่ะพอเข้าใจเขาว่าเขาเหลือเวลาอยู่ไม่เท่าไหร่อันนี้เรื่องของคุณแม่ที่จะปล่อยวางส่วนเรื่องคุณพ่อค่ะพี่รู้สึกว่าปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเลยคุณฝนอย่างที่พี่อ้อมบอกคืออย่าเพิ่งไปคิดอะไรกับเมื่อนคือตอนนี้คุณฝนเคยเป็นคุณพ่อยังไงเป็นไปอย่างนั้นตามปกติแล้วพอคุณถ้าคุณแม่ไปหลังจากนั้นก็ให้ธรรมชาติมันทำให้คุณฝนกับคุณพ่อปฏิบัติต่อการตามสถานการณ์ที่มันเป็นนะคะถ้าวันนั้นคุณพ่อเขาโทรหาคุณฝนเขาอยากเจอคุณฝนแล้วคุณฝนโอเคที่ไปเจอเขาก็ไปหากันไปมาหาสู่กันแล้วก็ดูว่าคุณพ่อเขาเป็นยังไงนะตอนนั้นให้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่มันจะจัดสรรให้คุณฝนกับคุณพ่อได้ปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีความผูกพันต่อกันต่อไปอะค่ะแต่ไม่ต้องไปพยายามไม่ต้องไปบังคับตัวเองหรือไม่ต้องไปฝืนเขาให้มันแบบมารักกันมาผูกพันกันหลังจากที่แม่เสียไปอันนี้พี่ว่าไม่จำเป็นเลยปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ดูกันณตอนนั้นนะสถานการณ์ตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นจะดีกว่าตอนนี้สำหรับพี่ค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
4: ส่งกำลังใจให้คุณฝนนะคะให้คุณหมอสรุปค่ะ
6: ก็เป็นกำลังใจให้คุณฝนนะครับคือเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ยากมากเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวคนไข้นะเพราะว่าตัวคนป่วยเองเนี่ยคือว่าทุกคนน่ะกลัวอยู่แล้วแหละไม่มีใครไม่กลัวหรอกทั้งจิตใจแล้วทั้งตัวสมองเองสมองก็ทำให้เรากลัวเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงหนีให้มากที่สุดนะครับดังนั้นคนไข้เองก็กลัวญาติเองก็กลัวถามว่าบุคลากรทางการแพทย์อะรู้สึกยังไงหลายๆคนหมอก็เยอะมากจำนวนมากเลยบอกให้ปล่อยเขาไปผ่าตัด15ชั่วโมงดีกว่าเขามาจัดการรับมือเรื่องเนี้ยเรื่องนี้มันยากกว่าการผ่าตัดอีกคือก็ต้องดูแลจิตใจยังไงจะต้องทำยังไงให้มันเป็นผ่านช่วงนี้ให้ได้ทั้งตัวคนไข้ทั้งญาตินะครับดังนั้นทุกฝ่ายเนี่ยอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดคือเกิดขึ้นคืออยากให้มีข่าวดีนั่นแหละนะครับแต่ว่าระหว่างถ้าแต่ก็มีหลายๆกรณีนะที่มีข่าวดีนะแต่ว่าระหว่างนั้นที่เราไม่รู้ว่าจะได้ข่าวอะไรต่อมาเนี่ยการต่อสู้ทางจิตใจมันเยอะมากแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเดี๋ยวท่านผู้ฟังก่อนว่าจริงๆคือระยะ4เนี่ยคือระยะที่ตัวมะเร็งเกิดการลุกลามมะเร็งก็คือเซลล์เนี่ยจะเกิดมันเหมือนกลายพันธุ์แหละอ่ะมันเหมือนมีการขยายมันโตผิดปกตินะครับเติบโตขยายผิดปกติดังนั้นมันก็จะเกิดตำแหน่งนั้นก็จะเกิดเป็นก้อนขึ้นแล้วก็ระยะ4คือเกิดกระจายไปอวัยวะอื่น
4: มันทำลายอวัยวะอื่นด้วย
6: ใช่มันจะไปที่อวัยวะอื่นดังนั้นมันก็จะเป็นระยะที่เกิดการลุกลามดังนั้น วลาคนไข้ที่เจอกรณีแบบนี้อันนั้นอาการมันก็จะเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงเกือบได้บ่อยมากนะครับหลักสัปเดือนเปลี่ยนที่หลักสัปดาห์เป็นทีจนหลักวันหรือหลักชั่วโมงเกิดอาการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเจ้าตัวเนี่ยจะถามว่าจะต้องปล่อยวางยังไงการปล่อยวางนี่คือยอดพีระมิดเลยคือสิ่งที่ยากที่สุดนะครับแต่ถามว่ามีคนทำได้ไหมได้แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงยอดพีระมิดนั้นน่ะเราลองเปลี่ยนคำถามมาก่อนดีกว่าว่าทำยังไงให้คนคนนึงเนี่ยปล่อยวางให้เป็นคนคนนึงเนี่ยให้เขารู้สึกกังวลน้อยลงหรือว่าให้รู้สึกรับมือกับความทุกข์ได้มากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าจริงๆไม่ใช่ง่ายด้วยนะก็ยากกันแหละแต่ยากน้อยกว่าดีกว่านะครับยากน้อยกว่าทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่ออาการมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยดังนั้นคนไข้เขาก็จะเกิดความกลัวตอนนี้สิ่งที่เขาขยับไม่ได้ละอย่างที่เล่าขยับไม่ได้จากเดินเหินใช้ชีวิตปกตินี่ไม่ได้แล้วแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะเป็นยังไงต่อก็ความกลัวมันเกิดขึ้นแล้วคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายๆคนเขาสิ่งที่กลัวคือเขากลัวการอยู่คนเดียวกลัวการโดนทอดทิ้งกลัวตัวเองเป็นภาระคือในสมองเนี่ยมันจะมีความกลัวอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าความกลัวหลักๆแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเวลาที่คุณหมอเข้าไปคุยเนี่ยบางทีการคุย1หรือ2ครั้งเนี่ยไม่จบบางทีต้องคุยหลาย10ครั้งมากๆคุยเยอะมากๆนะครับแล้วก็การอาจจะต้องมีการใช้ยาช่วยยาเป็นยาคลายกังวลยาต้านเศร้าอะไรก็แล้วแต่ให้เหมาะกับกรณีแต่ว่าอาจจะต้องมีการคุยหลายครั้งแต่ว่าคุณหมอเนี่ยถามว่าเป็นคนที่คุยแล้วดีที่สุดสำหรับเหตุการณ์เรื่องนี้ไหมคุณหมอคนเดียวอาจจะยังไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดต้องมีคุณหมอช่วยแล้วก็มีญาติช่วยด้วยดังนั้นหลายครั้งเนี่ยเราอย่าปล่อยให้คุณหมอเขาคุยกับคนไข้อย่างเดียวครับบางทีญาติเนี่ยสามารถคุยกับคุณหมอด้วยนะเพราะบางครั้งญาติเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ความรุนแรงความรู้สึกเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าคนไข้อะอาจจะเยอะกว่าด้วยนะครับดังนั้นทั้งตัวคุณน้าเองทั้งตัวคุณฝนเองอะหมอว่าอาจจะมีเวลาลองคุยไปหาแล้วลองคุยกับคุณหมอที่เขาดูแลคุณแม่หน่อยว่าเขาจะได้มีอัปเดตเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณแม่อาจจะเล่าบางเรื่องให้คุณหมอฟังมากกว่าที่เล่าให้ลูกหรือญาติก็ได้อันนั้นมันอาจจะมีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องของความกลัวได้มากขึ้นนะครับดังนั้นการคุยการประคองไปเนี่ยมันต้องไปกันเป็นทีมอะทีมในที่นี้คือทั้งคนไข้และญาตินะครับนอกจากนั้นบางทีเราอาจจะถ้าเราอยู่ไกลนะครับหมอคิดว่าเราสามารถใช้เวลากับเขาได้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยลำบากมากกว่าต้องไปหาทีต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เราโทรศัพท์เห็นหน้าได้เงี้ยให้เห็นหน้าแล้วไม่ว่างไม่เป็นไรนะครับ30วินาทีก็ได้ใช้ให้นินจาคือหมอจะบอกหลายคนบอกว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะเอาเวลาสั้นๆแต่ถี่เอาบ่อยเอาจำนวนเขาว่าเขาจะรู้สึกว่ายังไม่ทันเหงาเดี๋ยวลูกโทรมาละไม่ทันเหงามีคนคุยด้วยละอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าเสียเวลาแบบคุยกันเลยวันนึงแล้วก็หายไป3วันอย่างเงี้ยอันนั้นจะเขาจะเหงากว่านะครับแล้วก็หมอว่าลองค่อยๆถามตัวเขาดูว่าความกังวลหรือความกลัวของเขาเนี่ยมีอะไรบางครั้งบางคนกลัวเนี่ยมันมีลึกๆในใจไม่กล้าบอกกลัวว่าถ้าเกิดเขาถึงจุดนึงแล้วเขาแก้ปัญหาบางอย่างได้หรือบางอย่างเขายังไม่ได้ทำอ่ะลองค่อยๆ คุยดูว่าเอ๊ะมีอะไรตอนเนี้ยที่มันยังรู้สึกคาใจติดใจอยู่บ้างบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้กลัวสิ่งว่าเขาจะไปนะคนไข้หลายคนไม่ได้กลัวเขาจะไปแต่เขากลัวว่าหลังจากไปแล้วจะเกิดอะไรเหมือนที่คุณฝนกลัวว่าถ้าเกิดคุณแม่ไม่อยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันอาจจะอยู่ในใจคนไข้หลายๆคนแต่ว่าด้วยอาการทางกายมันเยอะบางทีเขาเรียบเรียงไม่ถูกนั้นญาติอาจจะค่อยๆคุยแบบในขณะที่เราพอไหวนะครับเราค่อยๆคุยดูว่ามีอะไรขาดใจไหมมีอะไรที่อยากให้ช่วยอยากให้อะไรที่มันเหมือนเขายังทำไม่เสร็จอะไรเงี้ยเราไปช่วยสานต่อได้ไหมเขาไม่ต้องเป็นหายก็ได้เขาอาจจะหายก็ได้แต่ว่าระหว่างเนี้ยให้เราไปจัดการอะไรไหมอย่างเงี้ยก็ถามเขาขณะเดียวกันก็ถามตัวเราด้วยว่ามีอะไรที่เราขาดใจรู้สึกว่ายังไม่ทำกับคุณแม่ไหมลดครับพูดคุยกระทำการบอกรักบันถ่ายรูปอัดวิดีโออะไรเงี้ยเราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะไม่งั้นนะสุดท้ายมันจะกลับมาถามว่าเอ๊ะวันนั้นนะทำไมเราไม่ได้ทำถูกไหมสมมติถามว่าเราทำดีที่สุดหรือยังเราผิดหรือเปล่าที่เราทำอย่างนี้ทุกการรักษาไม่มีอะไรการันตีว่ามันดี 100% มันไม่มีอะไรบอกเลยว่าจะหายได้ 100% ดังนั้นเลือกวิธีที่เราสามารถทำได้ตลอดรอดฝั่งแล้วมันเหมาะกับสถานการณ์ของเราอะนะครับแต่ในกรณีเนี้ยคุณแม่มีส่วนตัดสินใจด้วยนี่ถูกไหมครับ
7: ใช่ค
6: ่
7: ะ
6: ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดเลยว่าเราทำดีหรือยังเราเคารพการตัดสินใจคุณแม่มีส่วนในการช่วยตัดสินใจแล้วดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณแม่ต้องการส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นบอกได้เลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะผ่านไป20 30 40 40ปีเราก็บอกได้ว่าวันนั้นน่ะคุณแม่เป็นคนตัดสินใจ แล้วเราก็ทำได้ดีตามเท่าที่เราทำได้เพราะว่าถ้าเราฝืนดันทุลังไปแล้วมันทำได้แค่ครึ่งทางก็ล้มมันก็ล้มอยู่ดีนะครับดังนั้นคุณแม่หมอว่าสำหรับคุณแม่เนี่ยอาจจะประมาณนี้แต่จริงๆต้องมีเวลาเป็นชั่วโมงนะแต่ว่าอาจจะคุยประมาณนี้แต่ว่าคุณฝนกับคุณน้าเนี่ยหาคุณหมอนิดนึงจะช่วยได้มากนะครับส่วนคุณพ่อหมอว่าจริงๆคุณฝนมีคำตอบแล้วอะทุกวันนี้คุณฝนมีวิธีจัดการความสัมพันธ์กับคุณพ่อแล้วนะคนหลายๆคนเนี่ยเป็นครอบครัวเรารักกันเนี่ยบางทีรักกันอยู่ใกล้กันมากไม่ได้มันอบอุ่นจนร้อนนะครับอันนั้นการมีระยะห่างเนี่ยอาจจะเป็นการรักกันไกลๆเนี่ยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ความรักมันมากขึ้นก็ได้ดังนั้นตอนนี้จริงๆคุณฝนรู้แล้วว่าต้องจัดการยังไงกับคุณพ่อเพียงแต่ว่าผู้ช่วยอีกคนนึงคือคุณแม่เนี่ยอนาคตตอนนี้เขาอาจจะยังเข้ามาช่วยไม่ได้ดังนั้นแต่สุดท้ายเรามีวิธีไหมจริงๆเรามีวิธีแล้วแล้วเหมือนกับทุกท่านบอกนะครับว่าจริงๆปล่อยให้เป็นเรื่องอนาคตแล้วเป็นธรรมชาติแต่ว่าณเบื้องต้นเรามีวิธีแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
7: มาค่ะ
4: ค่ะส่งใจคุณฝนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
7: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: เบรกก่อนนะคะ
3: ครับ
4: พี่ปรากฏหน่อย
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
2: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
11: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือก Art Bo ตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ ดาดาเจมตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: สนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma และอาหารแมวคานิว่า
10: วกลับมาพุทธพุทโธนะครับเหลือเวลาอีกแค่ประมาณสัก6นาทีแต่ว่าน่าจะไม่ทันเพราะว่าเอามีของดีมาฝากกันก่อนด้วย
11: เอาของให้ทันก่อนตอนเนี้ย
10: BS ฟังให้ดีคราวนี้ต้องมีให้ครบนะจ๊ะคานิว่าบัสบัดดี้บ็อกซ์ครับมาแล้วครับคานิว่า X กับบัสนะครับเรามีบัดดี้บ็อกซ์มาโชว์ด้วยเซตเดียวได้ทั้งของอร่อยให้น้อนเหมียวแล้วก็มินิสแตนดี้อะคริลิกนะครับเป็นคานิว่า X กับบัสนะครับให้บีอัสได้สะสมกันมินิสแตนดี้อะคริลิกนะครับคานิว่า X บัสเนี่ยจะมีทั้งหมด12ลายใน1เซตสุ่มรับ1ลายเราจะได้ไปลุ้นกันว่าใครจะมาเป็นบัดดี้ของเรานะครับ
11: แกะกล่องใช่ไหมกล่องจุ่ม
12: กล่องจุ่ม
11: กล่องจุ่ม
10: รายละเอียดคานิว่า X Buds Buddy Box นะครับราคา159บาทต่อเซต

0: ระยะเวลาการจัดจำหน่ายจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีครับ31ธันวาคม2569ซึ่งเราจะวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางของคานิว่าเพทฟู้ดแล้วก็ร้านเพทช็อปที่ร่วมรายการครับหรือว่าทางออนไลน์ Shopee และ Lazada และวันนี้ครับคานิว่าใจดีเช่นเคย
1: ยังไงคะ
0: แจกรางวัลรับคานิว่า X กับบัสบัดดี้บ็อกซ์6เซตเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เราแจก6เซตนะเซตเดียวได้ทั้งของอร่อยให้น้องเหมียวแล้วก็ได้มินิสแตนดี้อะคริลิกของคานิว่า X บัสด้วยมีทั้งหมด12ลายครับใน1เซตสุ่มรับ1ลายครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะภายในเซตครับจะประกอบไปด้วยอีกรอบนึงเน
1: า
0: ะโอ้ผมก็พิมพ์ผิดหรือเปล่าอีกรอบนึงย้ำอีกทีว่าภายในเซตมีอะไรบ้างภายในเซตมีอาหารแมวคานิว่าฟิวชั่นขนาด500กรัมจำนวน1ถุงมีอาหารเปียกแมว70กรัมจำนวน1ซองมีขนมแมวคานิว่าซอฟต์บาร์15กรัม2ชิ้นแล้วก็มีมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิว่า X กับบัส1ชิ้นต่อเซตนะครับสุ่มนะ1จาก12ลายครับย้ำอีกทีหนึ่งฮะ
1: ว้าสอง
0: ไม่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าอาหารเม็ดอาหารเปียกและขนมแมวคานิว่าซอฟบาร์จะเป็นการคละสูตร
1: โอเค
0: ไม่สามารถเลือกสูตรได้คละนะฮะ
1: คละนะคะ
2: นี่เดจาวู
1: ทั้งสแตนดี้ทั้งอาหาร
2: ทุกอย่าง
0: คละหมดทุกอย่างคละหมดตอนนี
1: ้แ
2: ต่ราคาเดิม
1: ค่ะราคา159บาทถูกมาก
0: ถ้าทางจะมีคนไปล็อกอยากได
1: ้ใครได้น้องเอเอใครได้น้องเอเอบอกพี่ด้วยนะคะ
2: พี่จะแลกเหรอ
1: ปล่อยต่อพี่เลยนะคะใครได้น้องเอเอแซนดี
2: ้จริงๆเนี่ยพี่เติ้ลน่ะควรจะซื้อไปแล้วเอาไปเอาอาหารน่ะไปให้กับน้องๆตอนนี้ที่แบบบางคนเขาเด็กๆตอนนี้เขาต้องการเพราะว่าบางทีอาหารคนก็ว่ายากอาหารน้องก็ไม่ง่ายแล้วพี่เติ้ลก็จะเอาแซนด
1: ี้ไป
2: เออแค่นี้เอง
1: เจ้าของน้องๆเขาจะยอมหรือเปล่าอ๋อได้เพราะหนูอาหารไปแจก
2: เขาเอาอาหารไปให้น้องไงเราเอาสแตนดี้ไว
1: ้
2: เห็นไหม
1: ส่งมาเยอะๆนะคะในแฟนเพจเยเวนสเตชันนะจ๊ะเราน่าจะได้รับแค่เรื่องนะว่าเรื่องอะไรเนาะน่าจะแค่เห็นลายแหละมีมาหรือยังคะคุณอะไรเอ่ยสักครู่นะคะรอก่อน
0: รอสักครู
1: ่ได้รอสักครู่ตอนนี้ดูผลโหวตไหมหรือยังไรขอหน้าจอนิดนึงนะคะขอดูแชทนิดนึงค่ะ
0: ไปแล้วหน้าจอก็ไม่
2: เ
0: ป็นพลวันนะฮะ
2: เอาอยู
0: ่เป็นพลวัน
2: แล้วบอกแล้วว่าเอาอยู
0: ่ดูแชทเนี่ยดูแชทหน่อย
1: ระบบโทรศัพท์มีปัญหาจ้ารอสักครู่ต่อสายไม่ได้
3: เด
1: ี๋
3: ยวขอเปิดเป็นมือถือแทนก่อน
1: โอเคอ๋อโอเคมาเลยค่ะเป็นมือจับนี้นะ
2: มือถือจริงๆอ่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: โอเ
1: คสวัสดีครับชัดนะโอเคคุณอะไรคะ
4: ค
1: ุ
4: ณหนูค่ะ
1: คุณฟ้าค่ะคุณหนูใช้ชื่อคุณฟ้านะคะในรายการนี้ของเรานะคะโอเคคุณฟ้าคุณฟ้าวันนี้จะปรึกษาเรื่องอะไรคะเอาท็อปเอาหัวข้อมาก่อน
4: ค่ะคือน้องสาวเราไปเป็นเมียน้อยเขาค่ะพูดเท่าไหร่ก็คือไม่ยอมเลิกเลยแบบเนี้ยถือว่าป่วยไหมคะ
0: โอ้ไปเป็นเมียน้อย
1: กังวลว่าน้องจะป่วยเลยใช่ไหม
4: ค่ะหนักมากค่ะ
1: โอเคนานเท่าไหร่แล้วคะที่เขาไปเป็นเมียน้อยคนอื่นเนี่ย
4: น่าจะเป็นปีแล้วค่ะ
1: อะไรที่เรารู้สึกว่ามันหนักมากค่ะที่รู้สึกว่าหนักมากไม่ไหวแหละถึงจะต้องโทรมา
4: คือเหมือนรู้ทั้งรู้แก่ใจอะค่ะคือเรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ถูกต้องทำไมเรื่องแค่นี้ถึงคิดไม่ได้คือมันไม่ใช่เรื่องที่คนปกติเขาควรจะทำไหมคะอะไรเงี้ยคือเราพูดแล้วเขาก็เหมือนเข้าข้างฝั่งผู้ชายทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมันไม่โอเคอะค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเล่าให้ฟังแบบเต็มๆแล้วกัน
1: เนาะขอรายละเอียดนะคะ
4: ได้ค่ะ
1: โอเคฟ้ารอก่อนขอบคุณค่ะพี่วังก่อนนะคะค่ะโอเคค่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะคะอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาช่วยน้องสาวคุณฟ้ากัน
0: ครับ
1: หยุดได้หรอ
5: ไม่อยู่เดี๋ยวมาตอบกัน
1: โอเคค่ะ
6: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดย Denmark คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: ื่อสาดนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
1: ค่ะปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยอูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
5: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: EFM Playlist of the Week
8: New entry
9: number 14.
5: ขอแค่นี้ปั่น

4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอนามัยแนะใช้ส้วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคและปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกเฝ้าระวังปทุมธานีสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนด่วนผ่านมือถือเมื่อเวลา 20:55 ของวันนี้30กันยายนระบุว่าเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอีกประมาณ 0.4 ถึง 0.7 เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษได้แก่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกรมอนามัยแนะใช้ส้วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคพร้อมส่งส้วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะขออภัยค่ะไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวม 3,000 ชิ้นคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพจน์พิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าในช่วงน้ำท่วมระบบส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนอาจได้รับผลกระทบทำให้ส้วมไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะจึงมีความสำคัญเพราะการขับถ่ายลงในน้ำหรือพื้นที่สาธารณะอาจทำให้สิ่งปฏิกูลแพร่กระจายและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมประชาชนจึงควรใช้ส้วมฉุกเฉินเป็นทางเลือกชั่วคราวและรวบรวมสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดตามแนวทางที่หน่วยงานในพื้นที่กำหนดโดยสามารถประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในครัวเรือนได้แก่ส้วมเก้าอี้พลาสติกส้วมถังพลาสติกหรือกระโถนและส้วมกล่องกระดาษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้อุปกรณ์ถุงดำและปูนขาวและแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังจากสัมผัสสิ่งปฏิกูลควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดเชื้อในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงที่ระบบสุขาภิบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งทางกรมอนามัยได้แจ้งได้จัดส่งส้วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวมทั้งหมด 3,000 ชิ้นและศูนย์อนามัย12ชิ้นในต่างจังหวัดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่ผลงานนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026กับคุณสาธินีจันกระจ่างวงค่ะ
7: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้นักกีฬาทีมชาติไทยก็คว้ามาได้1เหรียญเงินในประเภทเรือแคนูสลาลมหญิงจากอัชราพรดวงละวะที่เร่งฝีพายเข้าเป็นอันดับ2เวลา 1:25.85 วินาทีโดยเหรียญทองนั้นเป็นของจีนและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานส่วนผลงานกีฬาอื่นๆโดยวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศอาสาสมัครทหารพรานปรวิทย์เต่าวโตและจ่าเอกพิทักษ์ทิพจันทร์ก็เอาชนะเซอร์เก้โบกูตูและคิริลกูรินจากคาซัคสถานไปได้2เซตรวด21-19และ21-13ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยนั้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยจะไปพบกับเชอริฟแซมบ้าและอาเมดยานโก้คู่มือวางหนึ่งของรายการจากกาตาร์ด้านทีมหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัสและวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวาง4ของรายการก็เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเบอร์นาเดตพรและเชอรี่ลอนดีนาจากฝรั่งเศสคู่นี้รีแมตช์รอบชิง4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วและผลปรากฏว่าคู่สาวไทยก็ล้างแค้นเอาชนะไปได้2-1เซตส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับนักกีฬาจากฟิลิปปินส์สาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
8: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
0: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาและอาหารแมวคานิว่า
4: ชั่วโมงที่2ของพุทธพุทโธครับ
5: วันนี้พุทธพุทเทอราปิสนะคะ
4: คร
5: เราค้างสายคุณฟ้านะคะโทรมาปรึกษาว่าน้องสาวเป็นเมียน้อยทำยังไงก็ไม่ฟังนะคะเข้าข้างผู้ชายได้แค่นี้เพราะว่าเวลาไม่เหลื
4: ออ
5: ่ะรับสายคุณฟ้าต่อเลยคุณฟ้าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: คุณฟ้าบอกอายุมาก่อนเมื่อสักครู่ลืมถาม
6: ค่ะอายุ35ค่ะ
5: 35นะท็อปิกไม่ต้องแล้วเนาะข้ามเลยละกัน
4: คร
5: ับ อ่ะขอรายละเอียดค่ะน้องสาวคุณฟ้าอายุเท่าไหร่คะ
6: อายุ32ค่ะ
5: 32ไปเป็นเมียน้อยใครและอะไรยังไงคะเชิญเลยค่ะ
6: ค่ะคือเหมือนจะเล่าตั้งแต่ตอนแรกก่อนนะคะเหมือนเราอะโตมาในครอบครัวที่แบบเหมือนพ่อแม่หย่าร้างอะค่ะแล้วเราอยู่กับแม่อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวที่แบบไม่ได้สามารถแบบเหมือนเราไม่ได้สามารถที่จะคุยกับแม่ได้ทุกเรื่องไม่ใช่แบบไม่ถ้าเทียบกับครอบครัวอื่นก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนครอบครัวเราเป็นเซฟโซนขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเหมือนแบบรู้สึกขาดไหมในจุดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือน้องเราอะค่ะเป็นคนแบบเป็นคนสวยค่ะเป็นคนสวยเลยหน้าตาดีการงานดีในมุมมองเราเขาดูแบบเขาดูทำอะไรได้เองด้วยตัวเขาเองอะค่ะแต่ที่ผ่านมาเหมือนน้องเขาก็มีแฟนมาหลายคนนะคะแต่ก็เหมือนจบได้ไม่ดีสักคนอะค่ะเหมือนแบบก็อาจจะต้องแบบมีคนใหม่ก่อนแล้วถึงจะเลิกกับคนเก่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้จะคบใครแบบได้นานมากเนี้ยค่ะจนมาเป็นคนปัจจุบันเนี้ยค่ะก็คือเหมือนมาก็ทิ้งคนเก่ามาเพื่อจะมาคบกับคนนี้ค่ะแล้วก็คือเหมือนน้องก็เล่าว่าเหมือนผู้ชายคนเนี้ยค่ะคือเหมือนตรงสเปคน้องทุกอย่างตอนที่เขาคบกันแรกๆกันนะคะว่าแบบเหมือนเขาแบบเหมือนทุกอย่างที่น้องแบบต้องการแบบว่าแบบดูแลดีหน้าตาดีรูปร่างอะไรคือตรงสเปคเหมือนแบบเหมือนนางบอกว่าเหมือนโดนเลิฟบอมอะไรเงี้ยค่ะแบบช่วงแรกคือแบบที่สุดเลยอะไรเงี้ย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ค่ะก็คือแล้วก็คบกันมาด้วยเราก็ไม่ได้อะไรเหมือนฝ่ายผู้ชายเนี่ยเขาเหมือนจะพยายามมาเข้าหาครอบครัวเราเหมือนอยากเจอแม่เราอยากเจอแบบมาอยากเจอเราอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบอยากรีบเจออยากเข้าหาครอบครัวตอนแรกเราก็เหมือนเจอก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขามากค่ะ
5: แล้วมารู้เมื่อไหร่คะว่าเขามีภรรยาแล้ว
6: คือหลังจากก็คบกันมาเรื่อยๆค่ะคือน้องอ่ะก็เหมือนน่าจะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะเหมือนเริ่มเห็นว่าแบบมีปัญหาแล้วดูเศร้าๆอย่างเงี้ยค่ะจนเหมือนน้องน่าจะล้นนะคะจนมาบอกเราเนี่ยค่ะเหมือนแบบกลั้นไม่ไหวเหมือนน้ำตาแตกจนแบบเหมือนเราได้มารู้ว่าแบบว่าเหมือนทางบ้านเขาจับได้แล้วเขาให้เลิก แล้วก็คือเหมือนแบบว่าเสียใจมากเหมือนอยู่ไม่ไหวเลยแบบช่วงนั้นก็คือน้ำตาไหลตลอดเวลาอยู่ไม่ได้เงี้ยค่ะ ตอนนั้นเราก็อยู่กับเขาอะค่ะก็คอยปลอบเขาเหมือนแบบก็คือพูดหลายๆอย่างก็คือพูดให้กำลังใจแล้วก็พาไปแบบพาไปวัดพาไปมูเผื่อสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
5: ค่ะแล้วยังไงคะ
6: แล้วคือเหมือนให้ลองทำอะไรดูอะไรเงี้ยแล้วก็คือก็ผ่านไปค่ะก็เหมือนเราก็นึกว่าน้องเราอ่ะโอเคขึ้นแล้วมั้งอะไรเงี้ยคือน่าจะแบบน่าจะโอเคพอก็คือแล้วก็คือมารู้ทีหลังก็คือไม่นานมาเนี้ยเลยก็คือว่ายังทุกอย่างก็คือยังเป็นเหมือนเดิ
5: ม
6: ก็คือยังไปหาเขาขอให้เจอหน้าแค่แบบ2ชั่วโมงก็พอแล้วคือขอให้แบบคุยสักนิดคือยังไงก็ได้คือยอมอยู่ในสถานะอะไรก็ได้เหมือนติดหูติดตาค่ะคือผู้ชายเขาก็ไม่ได้ให้ความหวังนะคะจากที่น้องเล่าให้ฟังเขาก็แบบว่า
5: ผู้ชายก็เลิกใช่ไหมคะ
6: ผู้ชายเขาก็แบบว่าก็ควรจะไปมีชีวิตของตัวเองนะอะไรประมาณนี้แต่ถ้ายังอยู่ไม่ไหวก็อยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนให้ความหวังอะค่ะ
5: อ๋อสรุปผู้ชายก็ให้ด้วยนิดนึง
6: ก็เหมือนก็เหมือนก็คงอย่างนั้นค่ะ
5: โอเค
6: ค่ะก็เหมือนก็คงบอกว่าเออเหมือนก็อาจจะยังบอกรักอยู่แต่เราก็แบบเหมือนแบบเราเชื่อหรออะไรอย่างเงี้ยคือการกระทำมันก็ไม่ใช่แล้วไหมคือเขาไม่เลือกมันก็ไม่ใช่แล้วไหมอย่างเงี้ยค่ะคือล่าสุดก็คือที่ทะเลาะกันล่าสุดเลยก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือเรารู้ว่าแบบแต่ยังไปต่างจังหวัดกับเขาอยู
4: ่
6: ตามเขาไปอยู่เนี่ยเหมือนเราก็โมโหแล้วก็แบบเหมือนปีแตกค่ะก็เหมือนแบบทำไมเหมือนใช่ด่าแรงมากคือแบบเหมือนทะเลาะกันแรงแบบว่าทำไมแบบไปเป็นชู้เหมือนคิดไม่ได้หรอคือทำไมตะกะมันถึงแบบเบี้ยวได้ขนาดนี้กับอีแค่ความถูกต้องอะไรเงี้ยคือทำไมถึงแบบคิดไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ย
4: น้องตอบว่าอะไร
6: คือน้องเหมือนก็ปีแต่เหมือนแบบว่าเหมือนแกจะมาเข้าใจอะไรฉันอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็บอกว่าก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าก็ไม่ได้คิดจะไปเป็นชู้ใครอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็แบบเหมือนแบบทำไมเหมือนคนใกล้ตัวต้องมาด่านางอะไรเงี้ยทำไมแบบถ้าเป็นคนอื่นด่าจะไม่เจ็บเท่านี้เลยเลยแบบเนี้ยก็บอกว่าทำไมเป็นพี่ต้องไปว่านางขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเหมือนนางก็เสียใจอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่ไหวเหมือนกันคือเหมือนรอเขามานานแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เราก็พยายามไม่ถามไม่อะไรแล้วอะไรเงี้ยถ้าเขาอยากเล่าเราก็รอรับฟังอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าเขาว่าเคยที่ตอนครั้งที่แล้วที่จะห่างจากผู้ชายคนเนี้ยคือเขาบอกว่าเขาว่าอยู่ไม่ได้เลยเหมือนแบบเขาทำอะไรไม่ได้เลยคือเขาร้องไห้ตลอดเวลาเขานอนไม่หลับเขาทำงานไม่ได้เขาไม่มีสติเขาแบบทำงานไม่ออกต้องแบบไปร้องไห้ในห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะจนแบบเหมือนหนักสุดเขาบอกว่าเหมือนเคยแบบอยากฆ่าตัวตายเหมือนแบบเหมือนทำอะไรไม่ถูกคือแต่เขาก็ไม่เคยมาเล่ากับเราจนถึงจุดนั้นนะคะจนเมื่อระเบิดที่ผ่านมาเขาถึงพูดออกมาค่ะ
5: โอเคค่ะปกติคุณฟ้าก็คือสนิทกับน้องใช่ไหมคะเหมือนว่าก็เป็นพี่น้องที่รักสนิทสนมกลมเกลียวกันดี
6: ค่ะคือคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะ
5: โอเคแล้ววันนี้ก็คือโทรมาอยากให้พวกพี่ช่วยหาวิธี ที่จะให้เขาเลิกรักผู้ชายคนนี้นะคะ
6: คือเหมือนล่าสุดอะค่ะคือก็บอกว่าแบบเหมือนเราอะก็รับไม่ได้กับการเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนบอกว่าคือเราอะจะขอถอยออกมาเราอะไม่อยากยุ่งเพราะว่าเหมือนเราไปพูดอะไรเราก็ดูแบบเหมือนเราผิดอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบเราห่วงอะเราเตือนอะไรเงี้ยนั่นก็เหมือนแบบเหมือนดูไม่เข้าใจเราเลยอะไรเงี้ยคอยแบบเหมือนปกป้องเขาตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราขอถอยออกมาละกันอะไรเงี้ยถ้ารอจนกว่าแบบถ้าเลิกเขาได้เมื่อไหร่เลยอะไรเงี้ยเราพร้อมแบบจะกลับมาเป็นพี่น้องที่รักกันเหมือนเดิมเราจะไม่ถามเราจะไม่อะไรเราจะแบบเหมือนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทุกอย่างแต่แบบขอได้ไหมตอนนี้เราก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหร
4: ือ
6: จนทุกวันนี้เราก็เหมือนเขาก็ไม่คือหลังจากนั้นก็เหมือนแบบเหมือนวางๆกันไปเขาก็ไม่ได้คุยกันเลยหลังจากนั้นนะคะ
5: โอเคค่ะ
4: ครับนั่นก็แปลว่าการติดต่อล่าสุดก็คือก็วางตึงๆกันไป
6: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ยังไม่ได้คุยกันอีกเลยนานแค่ไหนแล้วครับที่ไม่ได้คุยกัน
6: ก็ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
5: โอเคเอาล่ะถามใครก่อนคะคุณฟ้า
6: ถามเรียนจากพี่เผือกเล็กอะไรค่ะ
4: อยากจะใช้คำว่าชีวิตใครชีวิตมันจังเลยอ่ะแต่ว่าเขาเข้าใจว่าเป็นพี่น้องที่สนิทกันเนา
6: ะ
4: วันนี้ดีเลยที่หมอท็อปอยู่ด้วยเพราะว่าผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าหลังจากที่ทำพอดแคสต์คุยกับหมอสมองมา2ตอนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเวลาเจอเหตุการณ์ที่เรารู้สึกทำไมตรรกะมันบิดเบี้ยวไปหมดเลยวะอย่างเงี้ยมันคือสมองที่มันทำงานกับเรื่องหนึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละคนเดี๋ยวให้หมอท็อปขยายต่อแล้วกันนะผมเชื่อมาตลอดว่ามันเกี่ยวกับสมองคนเราครับสมองคนเรามันร้ายกาจในมุมหนึ่งอ่ะคือหมายถึงว่ามันทำให้คนหนึ่งคิดตรรกะผิดเพี้ยนไปได้ครับ
6: ค่ะ
4: ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้บางทีมันเกินความสามารถของเราที่จะไปปรับเปลี่ยนเขาอ่ะ
6: ค่ะคือเหมือนแบบเหมือนเวลาเราดูแบบใครที่ไปเป็นเมียน้อยคนอื่นเนี้ยเราก็จะมองว่าแบบครอบครัวเขาไม่ได้บอกหรอเพื่อนเขาไม่ได้บอกไม่ได้เตือนหรอไอพฤติกรรมแบบเนี้ยคือเราก็ไม่อยากให้น้องเราโดนว่าแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: คือมันมี เรื่องของเซนส์การถูกผิดอ่ะซึ่งแต่ละคนมันจะแปลความหมายมาไม่เท่ากันนะฮะน้ำหนักของคำว่าผิดอะไรเงี้ยถูกผิดแต่ละคนจะไม่เท่ากันมันเกิดเนี่ยแหละมันก็คือความแตกต่างของสารเคมีที่สมองมันหลั่งออกมาเมื่อเจอกับเรื่องต่างๆเงี้ยครับก็เลยคิดว่ายากจังกับการที่เราจะเปลี่ยนเขานั้นขนาดมันถึงจะจุดแตกหักแล้วผมว่านั่นคือจุดพีคของการพยายามที่จะช่วยกันแล้วอ่ะถ้าด่ากันแรงแล้วมันคือถ้าผ่านการด่าแรงๆแล้วมันยังไม่มีจุดหักเหที่ทำให้เขาอาจจะเปลี่ยนหรือว่าปลดล็อกอะไรบางอย่างได้ในสมองเขาเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องปล่อยแล้วล่ะเราก็ให้ประสบการณ์ได้ค่อยๆสอนเขาเองนะครับให้เขาได้เรียนรู้อีกแบบนึงจากประสบการณ์แทนนี่ฮะ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: ซึ่งเวลาคนมันไปอยู่ตรงนั้นบางทีมันก็จะคิดไม่เหมือนกับเราที่มองจากมุมนอกเนาะมันก็เลยอาจจะจำเป็นต้องปล่อยไปให้เขาได้เรียนรู้เองครับผมคิดแบบนี้ครับ
6: ลึกๆ ก็เหมือนห่วงว่าแบบถ้าไม่มีเราปรึกษาเงี้ยเขาจะไปคิดอะไรแบบนั้นอีกไหมอะไรเงี้ยครับแบบเขาจะไปคิดสั้นอะไรเงี้ยแล้วคือเราห่วงเหมือนกันแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้คุยกันตอนเนี้ยค่ะ
4: ก็ถ้ายังอยากคีปเขาไว้ใกล้ๆตัวก็ใช้วิธีรับฟังก็พอครับแล้วก็อย่างน้อยให้เขามีใครได้ทิ้งตัวบ้างแล้วเราก็เลือกที่จะไม่ออกความเห็นเนาะเพราะว่าห้ามไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วโอเครับฟังแล้วกันแล้วก็เมื่อไหร่ที่เธออยากจะเปลี่ยนความคิดหรืออะไรก็ค่อยมาว่ากันค่อยปรึกษากันแต่ว่ายังเป็นคนนึงที่รับฟังเขาอยู่
6: คือตอนนี้ก็เหมือนเราตัดไปอะค่ะคือที่บอกว่าไม่ต้องมาคุยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำไงต่อ
4: พอตัดไปถ้าเราเป็นห่วงเขาจริงๆผมว่าลองพยายามติดต่อกันใหม่แล้วเปลี่ยนวิธีการที่เราจะเข้าช่วยเหลือเขาเป็นดูห่างๆอย่างห่วงๆแต่ยังเห็นอยู่ครับ
6: ค่ะ
4: แต่เราจะไม่จัดเขาเพราะว่ามันคนละนั่นกันละมันเป็นเรื่องความคิดคนมันคนละอย่างกันละแค่ฟังแล้วก็บอกเขาว่าเธอก็รู้นะว่าฉันอยู่คนละฝั่งกับเธอแต่ว่ายังฟังได้นะแต่ก็จะไม่ไปด่าเขาไม่ไปจัดเขาครับเราให้เขาเธอไปเรียนรู้เองแล้วกัน
6: ค่ะ
4: ครับผม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: คร
5: ับ พี่ต้นนะคะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: พี่ว่า32แล้วมันก็เหมือนจะยังไม่โตแต่ก็โตแล้วนะ แต่บางคนก็เหมือนจะยังก็จะอาจจะเด็กอยู่32
4: อ
5: ่ะถ้ามองกลับไปอ่ะพี่ว่าคล้ายๆกับพี่เผือกพี่ว่าบางอย่างต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่ในฝั่งคุณฟ้าพี่ว่าคุณฟ้าก็ทำดีที่สุดเท่าที่พี่สาวคนนึงจะเป็นห่วงและจะกล้าที่จะพูดตรงๆกับน้องแล้วนะเพราะว่าบางบ้านเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดกันตรงๆแบบนี้นะเพราะเขากลัวว่าแบบน้องจะเสียใจหรือมันจะแตกหักเหมือนที่คุณฟ้าเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ว่าคุณฟ้าก็ได้พยายามแล้วพี่ว่าตอนเนี้ยสำหรับพี่คือเราได้แค่ให้เขารู้ว่าอ่ะในเมื่อถ้าจะเลือกทางนี้แล้วผลที่มันจะตามมายังไงอ่ะก็ต้องอยู่กับมันอ่ะแต่ว่าเขาจะเจ็บมายังไงอ่ะพี่ว่าคุณฟ้าก็อาจจะทำให้เขาเห็นว่ายังไงคุณฟ้าก็ยังจะอยู่เป็นพี่เขาตรงนี้แหละแม้ว่าอย่างที่พี่เผือกบอกอ่ะแม้ว่าจะไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอทำอ่ะแต่ว่าถ้าเธอสงสารกลับมาฉันก็จะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเธอก็เยียวยาอะไรของเธอไปแบบที่มีฉันอยู่ข้างๆเนี่ยพี่ว่ามันก็ดีที่สุดเท่าที่คนในครอบครัวจะทำให้กันได้อ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่วัวไม่ใช่ม้าที่จะแบบเอาเชือกจูงไปลากไปอะไรเขามันก็บังคับใจกันไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่อ่ะพอคุณฟ้าบอกว่าที่บ้านมันมีปัญหาเรื่องการหย่าร้างอย่างเงี้ยพี่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะที่เหมือนมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นเขาแบบทุกวันเนี้ยซึ่งคุณฟ้าไม่ได้เป็นแต่เราไม่สามารถฟันธงได้ว่าน้องเขาจะไม่ได้รับผลกระทบกับการที่พ่อแม่หย่าร้างกันนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเพราะพี่ก็จะเคยเห็นว่าผู้หญิงบางคนที่แบบก็อย่างที่คุณฟ้าบอกอ่ะเหมือนน้องสาวคุณฟ้าเลยหน้าที่การงานหน้าตาดีทุกอย่างมันดีไปหมดแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเรื่องความรักเลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอไปคุยกับคุณหมอนักจิตวิทยาถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีปมอะไรบางอย่างที่มันแก้ยากมากเลยที่ทำไมถึงไปเลือกผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วที่ทำไมไปเลือกคนที่ชอบทำร้ายร่างกายเราอะไรเงี้ยบางทีมันฝังอยู่ในจิตใจเขามาด้วยอ่ะซึ่งพี่ว่าก็ถ้าเหมือนเขาผ่านเคสนี้ไปได้เราก็อาจจะไม่รู้จะพูดยังไงให้เขาลองไปคุยกับคุณหมอไหมอาจจะพูดในฐานะพี่สาวที่รู้สึกว่า เออฉันว่าทำไมแกถึงไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักเลยทั้งที่แกก็เป็นคนดีแกก็มีชีวิตหน้าที่การงานที่ดีอะไรเงี้ยอาจจะลองไปคุยกับคุณหมอไหมเผื่อว่ามันจะได้แบบเจอปัญหาที่มันแบบเป็นปัญหาจริงๆที่มันฝังรากลึกอยู่ในตัวเขาอะไรอย่างงี้ค่ะคุณฟ้า
6: ค่ะคือตอนแรกแนะนำเขาเหมือนกันว่าแบบให้เขาไปหาหมออะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาอะเหมือนแบบเขานัดหมอไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเมื่อไหร่แล้วถ้าเขาไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะรับรู้ยังไงอะไรเงี้ย
5: ก็อาจจะเหมือนมักอาจจะถามเขาหรือว่าถ้าเขาไปแล้วก็คุณหมอว่าไงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าฉันไปเป็นเพื่อนฉันพาแกไปหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะพี่ว่า
6: ค่ะ
5: แต่ตอนนี้สำหรับพี่นะไม่รู้ฟ้าได้บอกน้องหรือยังว่าแกเราฟังแกจะโดนเมียเนาะเมียเขาฟ้อง
6: บอกทุกอย่างบอกทุกอย่าง
5: หมดแล้วค่ะ
6: บอกแบบสุดเลยอ่ะ
5: งั้นหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเราก็รอให้เขากลับมาหาเราแค่นั้นนะคะสำหรับพี่อ่ะเชิญพี่อ้อม
7: พี่อ้อมนะคะฟ้าสวัสดีค่ะ
6: ครับค่ะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะคืออ้อมฟังอ่ะตอนแรกก็ได้ยินเหมือนกันอ่ะการที่โตมาจากครอบครัวที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีครบพ่อแม่มันอาจจะส่งผลกับลูกแล้วไม่ได้แปลว่าคนนึงเกิดอีกคนนึงต้องไม่เกิดมันสำหรับว่ามัน
6: เหมือนเราโชคดีค่ะเราได้แฟนที่ดีแล้วก็คือคบกันนานไม่เคยแบบมีปัญหาแล้วน้องอาจจะไม่มีค่ะ
7: ด้วยอันนั้นเอาว่าส่วนหนึ่งแต่ตัวเราเองก็คงต้องเป็นคนให้เครดิตตัวเองด้วยว่าเราอาจจะเป็นคนที่มั่นคงแล้วเราอาจจะรับผลกระทบน้อยกว่าก็เป็นไปได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งใช่ไหม
6: คะ
7: แต่เมื่อกี้ความนิสัยแบบนิสัยเสียของอ้อมอ่ะพอได้ยินบอกว่าน้องบอกน้องเลิกไม่ได้อ่ะตอนเลิกแล้วมันทรมานมากๆใช่ป่ะมีอยู่ตอนนึงใช่ป่ะ
6: ค่ะ
7: อ้อมคิดว่าโดนของเปล่าวะ
5: พี่อ้อมเขียน
7: อ้อมเขียนให้ต้น
5: อ
7: ่ะ
5: เขียนอ้อม
7: คือปกติอ้อมไม่คิดอะไรงี้หรอกแต่พอตอนหลังฟังเยอะมากแกฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแล้วแบบหรือโดนของว่ามันเลิกไม่ได้คนเราไม่รู้ไง
6: คือตอนแรกหนูก็คิดหนูก็เลยพาไปทำบุญไงแบบพาไปหลายๆวัด
7: ลดน้ำมนต
6: ์ไม่ได้ดีขึ้นเลย
5: ให
6: ้กินน้ำมนต์ให้อะไรน้ำมนต์อะไรอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: แต่เราต้องลองทำทุกทางก่อนไงไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาถ้ามันไปหาหมอธรรมดาแล้วไม่ได้ก็ลดน้ำมนต์ไปก่อนแต่ถ้าน้ำมนต์ลดแล้วมันยังไม่รอดอ่ะก็แปลว่าตัดเรื่องโดนของทิ้งไปก่อนอันนี้เป็นทีนี้มันก็กลับมาที่ข้อที่หนึ่งฟ้าคิดว่าน้องตัวเองรู้ตัวไหมกำลังทำอะไรอยู
6: ่เหมือนเขาบอกว่าเขาอะรู้นะว่าเขาผิดเขารู้ว่าเขาเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบเหมือนก็อยากจะขอมีความสุขตรงนี้
7: อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแปลว่าเจ้าตัวรู้ถูกไหม
6: ค่ะ
7: แล้วเมื่อกี้ตอนก่อนไปเบรกตอนฟังข่าวอะฟ้าบอกว่าฟ้าอยากรู้ว่าน้องป่วยหรือว่ามันเป็นหรือมันเป็นอะไรใช่ไหมปัญหาตอนนี้เป็นปัญหาฟ้ารับได้มากกว่าถ้าน้องป่วยมากกว่าเป็นนิสัยใช่ไหม
6: ค่ะก็จะดีกว่าค่ะถ้าเป็นนิสัยมันก็เปลี่ยนไม่ได
7: ้ทำไมถึงคิดว่านิสัยเปลี่ยนไม่ได้แล้วทำไมถึงคิดว่าป่วยเปลี่ยนได
6: ้อาจจะไม่รู้เหมือนกันค
7: ่ะนิสัยหรือพฤติกรรมมันอาจจะมาสิ่งที่เขากระทบหรือวิธีคิดอย่างที่พี่เผือกบอกมันเป็นเรื่องของเคมีก็ได้ถูกป่
6: ะ
7: เพราะฉะนั้นพี่อ้อมเลยมองไปอีกว่าตอนนี้เป็นปัญหาน้องหรือปัญหาฟ้า
6: ก็เหมือนลึกๆเราก็ไม่โอเคด้วยค่ะ
7: ตอนนี้ที่ทุกข์อยู่เพราะน้องไม่เป็นอย่างที่เราคิดใช่ไหม
6: ใช่ตอนแรกก็คิดกับตัวเองว่าแบบเหมือนเราไปคาดหวังกับเขาเกินไปหรือเปล่าแต่มันก็เป็นเรื่องที่คนดีๆไม่ควรจะทำอะไร
7: ใช่คือศีลธรรมจริยธรรมที่น้องฟ้ามองอ้อมว่ามันอยู่ในกรอบสังคมที่ดีเลย
6: ค่ะ
7: แต่ที่เราทุกข์เพราะว่าโดยเฉพาะคนที่เรารักไม่เป็นไปตามกรอบที่เรามองว่าดีถูกไหมในเมื่อเขารู้ผิดชอบชั่วดีทำงานอย่างที่น้องฟ้าบอกเขาทำได้ดีไปหมดทุกด้านอ่ะพี่คิดเหมือนพี่เผือกกับพี่เติ้ลตรงที่สติปัญญาเขาขนาดนี้เขาผ่านโลกมาขนาดนี้คิดว่าใครจะบอกเขาได้ถ้าเขาไม่ได้บอกตัวเอง
6: ค่ะ
7: มันต้องรอให้เขาอะเบื่อสิ่งที่เกิดกับเขาจนถึงจุดหนึ่งคนแบบเนี้ยบอกไปก็ไม่เดินออกมาหรอก จนกว่าเขาจะเจอจุดอะไรสักอย่างของเขาเริ่มก็เหมือนพี่เผือกเหมือนพี่เติ้ลเลยเราแค่ทำหน้าที่สแตนบายไหลเอาไว้อะ เขาล้มเมื่อไหร่แล้วนั่นน่ะคือเราจะได้เป็นพี่ที่ให้เขาเห็นว่าเรายังอยู่ข้างๆแต่มันอาจจะฝืนหน่อยนะคะฝืนใจฟ้าหน่อยอะว่ามันไม่ได้ดั่งใจทำไมน้องคิดไม่ได้เขารู้แต่เขาทำยากสมมติมีคนบอกให้ฟ้าห้ามโกรธอะฟ้าห้ามได้ปะ
6: ไม่ได้ค่ะ
7: เออห้ามโกรธยังไม่ได้นะห้ามชอบผู้ชายคนหนึ่งมันยากกว่าปะ
6: ค่ะ
7: มันยากกว่าสำหรับพี่การห้ามที่เราจะไปชอบใครคนหนึ่งมันยากกว่าห้ามโกรธอีก แต่สำหรับบางคนกลับทำเรื่องนี้ได้ง่ายและห้ามโกรธห้ามยากกว่ามันอยู่ที่คนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่ในฐานะที่เราเป็นพี่สแตนบายไหลไว้วันที่เขาไม่ไหวและเขากลับมาตอนนี้ก็ทนเอารักเขาอย่างที่เขาเป็นเตือนเขาทุกข้ออย่างที่บอกก็ทำแล้วทำหน้าที่ทำให้สุดแล้วหยุดที่ฟังเขาบ่นไปเรื่อยๆแล้วบอกตัวเองว่าปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นไม่งั้นหนูก็ทุกข์รักเขาอย่างที่เราทุกข์มันก็ไม่ดี
6: ค่ะ
7: อันนี้พี่เป็นห่วงฟ้านะพี่เป็นห่วงฟ้ามากกว่าห่วงน้องนะเพราะว่าฟ้าทำทุกอย่างแล้วลดน้ำมนต์ก็แล้วพี่ว่าตอนนี้ฟ้าอาจจะต้องผสมน้ำมนต์กินเองก่อนเอาไว้ล้างหน้าตอนเช้าให้สดใสอะไรเงี้ยทำวิธีไหนก็ได้ให้เบิกบานก่อนแล้วเดี๋ยวน้องโตพอเขาจะถึงเวลาที่เขาจะจัดการตัวเขาเองได้สแตนบายไว้นะคะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
5: คุณหมอค่ะ
8: โอเคเดี๋ยวตอบคำถามแรกก่อนว่าคำถามแรกที่บอกว่าป่วยไหมการเป็นเมียน้อยคือต้องบอกก่อนว่าไม่มีโรคไหนเลยที่บอกว่ามีคุณลักษณะข้อบ่งชี้ว่าป่วยเป็นโรคนี้ต้องรีบไปเมียน้อยชาวบ้าน อันนั้นไม่มีนะครับอันนั้น ถามว่าการเป็นเมียน้อยนี่คือเจ็บป่วยหรือเปล่าไม่ใช่เว้นแต่กรณีเดียวเลยคือมีอาการทางจิตคิดว่าแบบโดนหูว่าภาพหลอนและเชื่อว่าตัวเองเป็นเมีย ตั้งแต่ดิเตชาอะไรอย่างเงี้ย คือเป็นอาการทางจิตแบบรุนแรงอ่ะนะซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าเขามีอาการอื่นๆมีพูดคนเดียวมีหูแว่วมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอันนั้นคืออีกเรื่องนึงอ่ะนะครับแต่ว่าคนที่เป็นเมียน้อยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการป่วยนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีความเห็นใจด้วยเพราะว่าคงไม่มีใครหรอกอยากเป็นเมียน้อยคนอื่นนอกจากจะแบบตัวละครในเนื้อคู่เช่นเจโฉมใช่ไหม อันนั้นก็จะเป็นอาจจะไม่ป่วยแต่เป็นปมใช่ไหมคือ ต้องรู้สึกต้องเป็นเมียน้อยชาวบ้านตลอดเวลาอะไรเงี้ยถึงจะสนุกอะไรเงี้ย
5: มันหนูแววค่ะ
8: อันนั้นเป็นตัวละครนะฮะแต่ว่าคือจริงๆอาจจะไม่ได้ป่วยแต่อาจจะเป็นเรื่องของปมหรืออะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จริงๆไม่มีใครอยากเป็นเมียน้อยแล้วก็ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเห็นใจเพราะว่าแรกสุดเขาเป็นเหยื่อนะจริงๆต้องบอกว่าหลายๆกรณีเนี่ยกรณีนี้ต้องด่าอย่างแรกคือต้องด่าผู้ชายก่อนนะนี่ขนาดโดนที่ครอบครัวจับได้นี่ยังไม่หยุดอีกก็ต้องด่าผู้ชายแล้วก็คงให้ความหวังอะไรกับน้องไว้เยอะมากอะนะครับอันนั้นเราไม่รู้ว่าเขารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่แบบว่าอะไรเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเขามารู้ทีหลังเนี่ยอันนี้เราอาจจะกลายเป็นพูดกันคนละเรื่องละคุณฟ้าพยายามทำหน้าที่พี่สาวที่ดีมากๆคนนึงก็คือใช้ตรรกะใช้เรื่องของข้อเท็จจริงข้อควรจะเป็นศีลธรรมหรืออะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวยึดเราแต่ว่าตอนนี้เราพูดกันคนละเรื่องน้องเขาพูดเรื่องของความรู้สึกกับอารมณ์ดังนั้นถามว่าเขาทุกข์ใจไหมที่คุณฟ้าเล่าอ่ะเขาก็ทุกข์ใจเยอะมากดังนั้นถามว่าเขารู้สึกผิดไหมก็คงรู้ผิดชอบชั่วดีคงรู้แหละแต่ว่าอย่างที่คุณเผือกบอกอ่ะสมองอ่ะส่วนของเหตุผลกับสมองส่วนของอารมณ์อ่ะมันคนละอันกันดังนั้นเหตุผลเขาอาจจะมีแต่อารมณ์มันรุนแรงกว่ามากนะครับเวลาที่ความรู้สึกมันรุนแรงมากๆเนี่ยดังนั้นก็จะไปให้เขาหยุดทันทีอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นถามว่าการป่วยเป็นโรคอะไรแล้วเป็นเมียน้อยชาวบ้านนี่คิดว่าคงไม่ได้ป่วยแต่การเป็นเมียน้อยชาวบ้านแล้วทุกข์ใจมากๆเศร้ามากจนป่วยอันเนี้ยเยอะนะครับซึ่งหมอจะบอกงี้มีหลายกรณีมากเลยที่การที่เลิกเป็นเมียน้อยไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งพอเขาไม่สบายไปแล้วคือซึมเศร้าไปแล้วเกิดปัญหาไปแล้วจนเขาไม่มีแรงพอเขากลัวที่จะออกมาเขาไม่กล้าที่จะเดินออกมาอันนั้นพอหลายๆกรณีเนี่ยเวลาที่มารักษาปุ๊บเนี่ยคุณหมอจะมีการประเมินนั่นนี่นู่นถ้าเราเจอเป็นรักซึมเศร้าหรือเป็นโรควิตกกังวลอะไรก็ตามเนี่ยพอมีการรักษาหลายๆคนเลิกได้เลิกเพราะอะไรเพราะเขาความเศร้ามันหายไปเขามีพลังจากเดิมที่เขาคิดว่าเขาขายผู้ชายคนไม่ได้เขาสามารถด่าอีผู้ชายคนนั้นได้เขาสามารถรู้ว่าอีเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะว่าพอเศร้ามากๆความสุขเดียวที่ตอนนั้นที่เขานึกออกคือการอยู่กับผู้ชายคนนั้นแต่ลึกๆเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดอ่ะดังนั้นมันก็อาจจะเป็นความสุขที่แสนเจ็บปวดนะครับดังนั้นหลายๆคนก็พอรักษาความเศร้าเนี่ยเขาก็เลิกอันนี้เจอเยอะมากนะครับดังนั้นใครที่เป็นเมียน้อยโดยที่ไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยแนะนำว่ามาปรึกษาคุณหมอเลยอย่างเงี้ยน่าจะช่วยได้เยอะดังนั้นสิ่งที่คุณฟ้าทำอ่ะคือพยายามเป็นพี่สาวที่ดีแล้วเพียงแต่ว่าวิธีการของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้ผลอันนั้นเราไม่จำเป็นต้องหยุดเป็นพี่สาวที่ดีครับเราเป็นพี่สาวที่ดีต่อไปเพียงแต่เราอาจจะเปลี่ยนวิธีการก่อนเพราะเราจะรู้ว่าเราใช้ไม้แข็งแล้วใช้กันดาระเบิดกีดใส่อาจจะกีดแตกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรื่องดีขึ้นมันทำให้น้องยิ่งโดดเดี่ยวกว่าเดิมดังนั้นลองเปลี่ยนใหม่เราบอกน้องได้เลยครับว่าเรารักเขามากนะเราจะเปลี่ยนวิธี พี่ก็สามารถเปลี่ยนได้เราก็เชื่อว่าเขาก็สามารถเปลี่ยนได้ดังนั้นเริ่มจากพี่แสดงให้เขาเห็นก่อนว่าพี่เริ่มเปลี่ยนไม่ต้องรอให้เขาไปหาหมอเองครับเรานัดหมอแล้วเราพาเขาไปหาหมอไปอยู่เป็นเพื่อนเขาคุยกับหมอเป็นเพื่อนเขาได้เลยครับหมอว่าบางครั้งคุณหมอจะได้ช่วยกันบอกตัวคุณฟ้าอีกแรงหนึ่งด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะครับหมอว่าสุดท้ายเราเชื่อนี้ตรงนี้ก่อนดีกว่าว่ายกประโยชน์ให้จำเลยก่อนก็ได้ว่าบางทีถ้ามันเศร้ามากๆเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะหาความสุขยังไงมันเลยออกยากดังนั้นถ้ารักษาแล้วตรรกะมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับส่วนของอารมณ์มันทำงานแย่น้อยลงส่วนสมองส่วนกันตรรกะมันจะทำงานดีขึ้นดังนั้นเขาอาจจะเดินออกมาเองได้ง่ายขึ้นนะครับ
6: เหมือนสุดท้ายค่ะที่คุยกันเหมือนเขาก็เหมือนว่าประมาณว่าแบบเอ้ยไม่น่ามาเล่าให้เราฟังเลยนะอะไรเงี้ยเพราะเล่าแล้วเป็นอย่างนี้คือไม่อยากมาเล่าให้อีฟังอีกแล้วไม่น่าเล่าให้ฟังเลยเนี่ยเราก็แบบหลังจากนี้มันต้องยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
8: ก็คุยกับเขาใหม่ครับบอกว่างั้นเราขอโทษท่านรู้สึกว่าทำมาแล้วเราทำให้เขาผิดหวังในการสิ่งที่เรามีการปฏิญากลับไปอ่ะเราก็อาจจะบอกว่าเราจะใช้วิธีที่มันอาจจะไม่เหมาะกับเขาเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิธีใหม่เราทำงั้นเราจะอยู่เคียงข้างเขาแล้วยังรักเขาในรูปแบบที่เขายังทำเดินมาในทางที่เขาสามารถเดินที่ทางที่ถูกต้องได้ในทางที่เรารักเขาต่อได้เนี่ยเราปรับเปลี่ยนกันโดยที่หาคนกลางเข้ามาช่วยอันนี้หมอว่าก็ทำได้นะครับก็คือบอกเขาตรงๆเลยว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำให้เขารู้สึกแย่ลงนะแต่ว่าเราพยายามหาทางช่วยเขาอยู่นะครับ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: คร
5: ับ ขอให้เรื่องราวคลี่คลายนะคะคุณฟ้า
8: เป็นกำลังใจให้แต่หมอจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยพอไปเจอคุณหมออ่ะอาจจะเลิกเป็นเมียน้อยได
5: ้
6: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
5: จังหวะพาไปค่ะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับ
7: อยุธยา
5: เอาล่ะ
4: ครับ
5: เบรกหน้าเดี๋ยวเราจะให้ส่งคำถามมาให้คุณหมอตอบแล้วนะ
4: คร
5: ับ แชทสดๆเลยนะคะใครมีอะไรที่เมื่อกี้ที่ใครถามเนี่ยได้เวลานะครับเบรกหน้าส่งมาถามกันได้เลยได้คุณหมอตอบนะจ๊ะ
4: ส่งในแชทข้างล่างคลิปได้เลยนะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวกลับมาจ้ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
0: สนับสนุนโดย Denma คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
9: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อังคารกลุ่มโป่ง
3: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปี1นะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆก่อนที่ขี่รถ
4: นั่นคือ
3: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: พุทธทอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
6: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาและอาหารแมวคานิว่า
9: ดูใจคนดูใจแมวคานิว่าก
10: ลับมาแล้วครับพุทธพุทโธครับ
11: พุทธพุทธเทอราปิสต์ค่ะทุกคนรอคอยส่งคำถามพิมพ์มาถามคุณหมอท็อปเดี๋ยวคุณหมอท็อปตอบให้เลยค่ะ
12: ค
13: ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีอีกสักไม่มีสายแล้วใช่ไหม
11: อ๋อมีสายโซลิงหนึ่งเหรอมีสายโซลิงหนึ่งโอเค
13: นี่ต้องตอบเร็ว
11: ๆสัก
13: คร
11: ู่นะคะ
13: ประมาณ17นาทีครับ
11: ได้
12: สองข้อเลย
11: ได้
13: เด
11: ี๋
13: ยวรอดู
11: คุณพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์นะคะ
12: รู้แต่แล้วเขาชื่อพายุเฉยๆละมั้ง
13: คร
12: ับ
13: อ๋อ
12: ก็โทรมาฝากไว้หน้าคลื่นพอดี
11: เอาเหร
13: อมาแล้วพายุ
11: พ
13: ายุอย่ามาอีกแล้วนะ
11: พอก่อน
13: เนาะ
11: แล้วมีพายุนึงที่เขาแชร์กันนะอันนั้นคือ AI แต่งใช่ป่ะชื่อน่ากลัวมาก
13: ใช่หรอ
11: ไม่ใช่ใช่ป่ะแบบไม่เห็นใช่ป่ะ
12: อะไรกันอะไรอีกอะไรอีก
13: ต้องให้ต้นเขียนให้
11: น่าจะเป็น AI ไม่รู้ว่าไม่จริงอ่ะโอเค
12: ที่ไม่พร้อมแล้วนะ
11: คุณพายุสาย3แต่ว่าเดี๋ยวนะคะมันเป็นจุดมันมาเป็นสาย2อ่ะค่ะพี่
13: 2มั้ย
12: 2หรือเปล่า
11: อ่ะเคลียร์หมดแล้วค่ะตอนนี้สองก็ไม่ใช่แล้วนะคะ
13: ตอนนี้หลุดไปหมดแล้วนะครับ
11: เดี๋ยวรอนะ
13: ตอนนี้เริ่มมีคนฝากคำถามมาในแชทของเราแล้วนะเดี๋ยวเราจะรีบตอบสายนี้แล้วก็ให้คุณหมอได้ตอบแบบสดๆ
11: ใช่นี่รู้สึกเหงามากเหงาตลอดเวลา
13: อืม
12: ไม่จริงหรอก
14: อันนี้ตอบเลยได้ไหม
12: หมอตอบ
11: คุณหมอตอบ
12: เหงาตลอดเวลาเป็นไปได้ไหม
11: ระหว่าง
14: เ
11: รา
14: คันเวลาก่อน
11: อ่ะมาม
14: ีมาแล้ว
11: มาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอเคคุณพายุนะครับคุณพายุสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
11: คุณพายุอายุเท่าไหร่คะ
15: 23ครับ
11: 23มีเรื่องอะไรครับวันนี
15: ้คือตอนนี้ผมเพิ่งจบใหม่ครับเป็น first jobber อยู
13: ่ครับ
15: ครับแล้วทีนี้ผมรู้สึกว่าแบบผลงานที่ผมแบบทำให้กับบริษัทมันไม่คุ้มกับสวัสดิการหรือว่าแบบเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับมัน
12: น่าจ้างจังวะ
15: มันสวัสดิการมันดีมากเลยครับ
13: แต่เราดูไม่คู่ควรอย่างเงี้ยหรอ
15: ใช่ครับ
12: ได้แล
11: ้
12: ว
11: แล้วเลย
13: แล้วยังไงฮะ
15: ผมเลยแบบว่าแบบหรือผมคิดมากไปไหมแต่ว่าใจเนี่ยครับผมรู้สึกว่าแบบผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
13: ฮะสวัสดิการที่ดีคือยังไงบ้างฮะหรือเงินเดือนได้หลักเท่าไหร่อ่ะเอาเป็นคร่าวๆก็ได้ครับ
15: หลักหมื่นนี่แหละครับ
13: หลักหมื่น
15: แต่ว่างบค่าที่สามารถเบิกได้ครับมันลดค่าใช้จ่ายที่ผมมีประจำไปครึ่งหนึ่งเลยครับทั้งค่าเบิกผมเบิกค่าอาหารกับค่าเดินทางได้ครับ
13: โอเค
11: แล้วงานที่คุณพายุรู้สึกว่าผลงานตัวเองมันไม่เท่ากับสิ่งที่ได้มันคุณพายุทำอะไรบ้างคะ
15: เป็นงานสายเคทีป่ะครับมันก็เลยมีผลงานแบบว่าออกมาทุกวันนี้ฮะแล้วผลงานที่ออกมาครับคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่ามันตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองในใจอยู่ดีฮะ
13: ยอดวิวเหรอมันเกี่ยวกับอย่างนี้ไหม
15: ด้วยครับ
11: แต่หัวหน้าคุณพายุ approve ถูกไหมคะเขาไม่ได้มีปัญหาเหมือนเขาก็เอาชิ้นงานนั้นเอาครีเอทีฟนั้นไปทำ
15: ก็ approve ครับแต่ว่ากว่าจะแบบผ่านได้ในแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งแรงอะไรเงี้ยครับ
13: แล้วผลลัพธ์พอออกมาก็ไม่ดีอีก
15: ใช่ครับ
13: แล้วหัวหน้าเขาบอกพายุว่ายังไงล่ะครับเขามีปัญหาไหม
15: จริงๆเหมือนเขาคงพูดแบบเหมือนผมคิดว่าเขาน่าจะให้กำลังใจนะครับว่าแบบเป็นช่วงปรับตัวหรือว่าแบบอะไรประมาณนี้เป็นช่วงเริ่มแต่ในใจผมเองผมรู้สึกว่าแบบผมทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับ
13: แล้วจะหมายถึงว่าถ้าจะออกแล้วไปทำอะไรครับยังทำสายงานเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนเลย
15: คิดว่าทำสายงานเดิมครับ
13: แต่
15: ว่าอาจจะแบบ
13: จะไปเจอบริษัทที่มันง่ายลงอย่างนี้เหรอฮะ
15: เลือกจะเจอแบบว่าบริษัทที่เนื้องานอาจจะแบบเป็นสายที่ถนัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบใหม่ในทางแบบสายธุรกิจนี้ด้วย
11: ทำมาเท่าไหร่แล้วนะคะ
14: ทำนานเท่าไหร่แล้ว
15: เกือบเดือนครับ
11: 1เดือน
14: ยังไม่ถึงเดือน
11: มีโปรไหมคะที่บริษัท
15: ใช่ครับเป็นช่วงทดลองงานอยู่ครับ
11: โปรเฟสชั่นกี่เดือนคะ
15: 3เดือนครับ
11: โอเคอ่ะ
13: โอเค
11: ถามพวกพี่ว่าจะออกดีไหมใช่ไหมคะ
15: คำถามคือแบบผมคิดมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ถ้าผมลาออกครับผมจะโดนมองว่าเป็นแบบเด็กเจนแซดไม่สู้งานไหมนี่ครับแต่สำหรับผมในใจผมรู้สึกแบบผมเต็มที่กับงานแล้วจริงๆฮะ
13: โอเค
11: ถามใครก่อนคะ
15: ถามพี่ต้นก็ได้ครับ
11: โอเคพี่ก่อนนะพี่รู้สึกว่า1เดือนมันเป็นแล้วก็คืองานแรกด้วยใช่ไหมพายุ
14: งานแรก
15: ใช่ครับ
11: พี่ว่าพายุอาจจะคิดมากไปจริงๆแหละหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องดีที่พายุจะตั้งความตั้งใจไว้ให้มันสูงแล้วพอแต่พอเราทำงานออกมาไม่ได้อย่างที่เราหวังแล้วเราไปเฟลอย่างเงี้ยพี่ว่ามันโอเคที่จะคิดแบบนี้แต่ว่ามันไม่ควรจะทำให้มันควรจะต้องทำให้เราอะอยากพัฒนางานเพื่อให้ไปอย่างที่เราตั้งไว้อะแต่ไม่ใช่ว่าพอเราทำแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นแล้วเราจะถอดสำหรับพี่นะพี่จะรู้สึกว่าพายุถอดใจเร็วไปหน่อยถ้า1เดือนนะเพราะว่า
15: ครับ
11: เจ้านายก็ใช้เอางานที่พายุคิดอะไปทำถูกไหมมันก็ยังผ่านแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่พายุตั้งใจไว้ถูกไหมครับ
15: ใช่ครับ
11: แต่อย่างน้อยเขาเห็นว่ามันยังพอทำได้แล้วเขาก็พูดกับพายุว่านี่มันคือช่วงที่พายุอาจจะต้องปรับตัวพี่รู้สึกว่าพายุไม่ต้องไปคิดมากว่าเราทำงานได้ผลงานออกมาไม่เท่าเงินเดือนหรือสวัสดิการเพราะถ้าถึงวันนั้นถ้าเจ้านายเขารู้สึกแบบพายุเขาจะไม่ให้พายุผ่านโปรพายุจะได้ออกเองแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ต้องรีบอีก2เดือนที่เหลือทำเต็มที่แบบที่ตัวเองทำอ่ะแล้วเดี๋ยววันนั้นมันอาจจะพายุอาจจะเจอหรืออะไรก็ได้หรือมันจะแบบเขาเห็นว่าพายุมีเขาเรียกว่าแบบความเป็นไปได้ว่ามันจะเวิร์กก็ได้อะเพียงแต่ว่าถ้าตอนเนี้ยพายุเดือนหนึ่งแล้วผมออกเลยพี่ว่ามันเร็วเกินไปเรายังไม่เห็นอะไรมากเท่าไหร่เลยอ่ะ1เดือนสำหรับพี่นะ
15: ถ้าก
11: ลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทำได้ไม่ดีเขาให้พายุออกแน่ไม่ผ่านโปรแน่แต่ถ้าเขาเห็นว่าพายุมีแนวโน้มว่ามันจะดีเขาจะให้พายุอยู่ต่ออย่างเงี้ยพายุก็พยายามปรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับปรุงความพยายามใช้ความพยายามเต็มที่เหมือนเดิมพี่ว่าแล้วถ้าถึงวันนั้นมันไม่ได้อย่างที่พายุหวังไว้แต่พายุทำเต็มที่แล้วอ่ะก็ให้เวลามันพิสูจน์ไปเรื่อยๆอ่ะพายุนึกออกไหมอย่าไปบีบคั้นตัวเองอะไรขนาดนั้นนี่มันเพิ่งงานแรก
15: คร
11: ับ สำหรับพี่นะค่ะคนต่อไปค่ะ
4: พี่อ้อมหรือพี่เผือก
11: พี่อ้อมหรือพี่เผือกคะ
15: พี่เผือกครับ
13: ก็จริงๆถ้าเราอยู่ในสายงานที่มันไม่ถนัดจริงๆอะนะก็การที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าพี่อาจจะเป็นคนยุคเก่ามั้งที่รู้สึกว่า1เดือนมันก็เรายังไม่ได้รู้จักงานนั้นดีพอเลยด้วยอะแล้วเราก็ยังไม่ได้ลองพยายามให้เต็มที่ดูเลยอ่ะ
15: คร
13: ับมันช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนน่ะถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอก แต่อย่างน้อยเราได้พิสูจน์แล้วจริงๆอ่ะว่าฉันไม่เหมาะกับงานนี้แต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะยังไม่ได้ลองปรับตัวยังไม่ได้ลองทำอะไรในแบบที่เราไม่เคยทำดูอย่างเงี้ยไม่ได้เรายังไม่เคยลองเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ถนัดดูให้มากกว่านี้ให้มันครบอย่างน้อยก็ช่วงทดลองงานเรายังทดลองมันไม่จบเลยอะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยคือในโลกของการทำงานอะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างเราก็แค่ต้องเรียนรู้มันแล้วก็ฟันธงให้มันชัวร์ว่าแบบไม่ใช่จริงๆ 100% แล้วเราจะได้ตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยกูทำแล้วจริงๆนะใช่ไหมก็คิดซะว่าให้เวลาที่พ้นโปรเนี้ยตอบคำถามทั้งตัวเองด้วยว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วยังแล้วก็ได้ตั้งคำถามกับงานนั้นจริงๆแล้วด้วยว่าเหมาะกับเราหรือเปล่าว่า1เดือนมันเร็วเกินไปที่เราเข้าไปแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทางแต่ว่าเราไม่ได้พยายามที่จะปรับตัวต่ออีกสักหน่อยอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าแค่แย่ขาไปไม่รู้สึก 100% แต่ก็ชักกลับมาแล้วอ่ะเหมือนเราลงน้ำร้อนออนเซนน่ะนึกออกมั้ยแย่ปุ๊บโอ้โหเด้งขึ้นมาเลยมันร้อนมากแต่ว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ้าวแช่ได้นี่หว่าลูกพี่เป็นอย่างนี้เลยอย่าเจอน้ำร้อนนี่แบบเด้งเลยไม่เอาจะร้องไห้ท่าเดียวแต่บอกลองเชื่อดูสิลองยืนนิ่งๆดิสักพักมันจะเริ่มเราจะเริ่มปรับตัวได้มนุษย์มันเป็นอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้ใช้ศักยภาพมันมากถึงขนาดนั้นเลยอ่ะอีกสักหน่อยไหมล่ะแล้วถ้าสมัยยุคพี่คือปีนึงนะที่เขาบอกจะเหมาะสมจะย้ายให้ทนไหมให้มันครบปีนึงอย่างน้อยพอร์ตโฟลิโอเรายังรู้สึกสวยอ่ะอยู่บริษัทนี้1ปีไม่ใช่ครับออกไม่มีใครว่าเลยนะยุคสมัยนี้มันอาจจะโหดสั้นลงแต่ว่าเดือนนึงมันโอ้โหเรายังไม่ได้ลองให้เราได้ไปเจออะไรที่มันยากๆเลยในชีวิตอ่ะเจออะไรยากๆหน่อยมันจะได้ให้เราตอบคำถามได้ชัดเจนขึ้นอ่ะว่าไม่ใช่หรือไม่ใช่วะครับ
11: พี่อ้อมค่ะ
12: ครับของพี่อ้อมนะคะพายุขา
15: ครับผม
12: ตอนที่ได้ยินว่าแบบอยากออกจากงานเพราะรู้สึกไม่คุ้มอะรู้สึกว่าเออน่าจ้างจังเพราะว่าแบบน้อยคนจังเลยที่จะรู้สึกอยากทำงานให้คุ้มเงินอะอะไรอย่างเงี้ยพายุน่าสนใจนะคะคือเอาจริงพี่ไม่ติดเลยถ้าพายุจะลาออกถ้าอยากออกก็ได้นะแต่ต้องถามตัวเองก่อนนะออกเพราะอะไรออกเนี่ยตอนนี้ชอบงานถนัดไหมงานเนี้ยไองานที่ทำอยู่ถนัดไหม
15: คือในส่วนแบบตอนที่เราแบบทำมือเงี้ยฮะเราถนัดครับเป็นแบบฝึกงานสายนี้มาแต่ว่าแบบในส่วนของแบบรายละเอียดในเนื้องานจริงๆเงี้ยที่แบบมันจะยิบย่อยกันไปในแต่ละชิ้นนะฮะเราไม่ถนัดเลยครับ
12: ความถนัดมันต้องมาจากการฝึกไปเรื่อยๆมันต้องฝึกก่อนเพิ่งเริ่มชอบไหม
15: จริงๆชอบครับ
12: อ่ะถ้าชอบมันพัฒนาให้ถนัดได้มันถึงถามไงถนัดเนี่ยบางทีคนเรายังไม่ถนัดหรอกค่ะจนกว่าจะมีประสบการณ์แล้วเพิ่ง1เดือนอย่างที่เผือกบอกอ่ะ1เดือนมันยังสั้นไปจนเกินกว่าความถนัดมันจะคุ้นเคยและคุ้นชินจนเป็นอัตโนมัติเขามีการทำงานที่บอกว่าจะเป็นสเปเชียลิสต์ได้เนี่ยเป็นเขาต้องฝึกกันวันละ8ชั่วโมงเป็นเวลากี่ปีกว่าเราจะพูดได้ว่าเราเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ถูกไหมคะพายุเพราะฉะนั้นน่ะเราเพิ่งทำได้เดือนเดียวและโปรเบชั่นน่ะมันต้องร่วมกันระหว่างเรากับเจ้าของบริษัทมันก็ดีนะกับการเดินไปบอกเขาว่าผมรู้สึกว่าผมไม่คุ้มอ่ะแต่เขาก็รับเรามาแล้วในขณะเดียวกันให้เขาประเมินเราก่อนแล้วเขาก็พิสูจน์นี่ว่าเขาเลือกงานของเราไปใช้นั่นแปลว่าเรายังทำได้ถูกไหมคะเรายังทำได้นะแต่มันก็ไม่มีใครบังคับเราได้หรอกเพราะพี่ก็เชื่อว่าน้องๆบางคนตอนนี้เชื่อว่าไม่ชอบก็เปลี่ยนไม่ใช่ก็ย้ายจะคิดอะไรมากตอนนี้เราอะไรที่มันไม่ใช่เราไปเถอะอย่ามาเสียเวลาเลยมันมีวิธีคิดแบบนี้ถูกไหมคะ
15: คร
12: ับ หรือจริงๆสิ่งที่แทรกอยู่พายุกังวลว่าถ้าบริษัทเป็นคนบอกว่า probation ไม่ผ่านมันจะไปกระตุกหรือกระตุ้น ความสูญเสียคุณค่าของตัวเองอะป่ะ
15: อาจจะใช่ด้วยครับ
12: เลยอยากจะเก็บพอร์ตให้มันดีว่าไม่ได้ถูกโปรโมชั่นไม่ผ่านแต่ผมเป็น

0: จะมีโอกาสนั้นนะคะแต่อาจไม่รู้จะโชคดีได้เร็วหรือช้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าพายุอยากออกพี่ไม่ติดแต่ถามตัวเองนะว่าออกตอนนี้แล้วจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าขนาดเสื้อผ้าเราซื้อมาพายุเป็นคนต้องแมชเสื้อผ้าถ้าใส่วันแรกไม่หล่อปุ๊บทิ้งเลยปะ
1: ยังครับ
0: พยายามก่อนปะ
1: ได้ครับ
0: เราก็จะแมชมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่ได้จริงๆป่ะแล้วขนาดมันไม่ได้จริงๆเรายังเก็บไว้เลยว่ามันจะต้องมีสักชิ้นที่ใช่อ่ะลองดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบแต่ถ้าไม่ไหวมันกระทบใจมากก็ค่อยๆ คิดแต่เดือนหนึ่งยังน้อยไปนิดหนึ่งขอให้ขยับเวลาสัก2เดือนพี่จะขอบคุณมากนะครับผม
1: ครับผม
0: ครับโชคดีครับ
2: โอเคครับมองพายุก็จริงๆเมื่อกี้เห็นเหมือนทุกคนบอกเลยเห็นเหมือนพี่อ้อมบอกชัดเจนเลยว่าส่วนใหญ่เราจะได้ยินบอกว่างานฉันดีเลิศบริษัทให้ผลตอบแทนฉันไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้สลับกันใช่ไหมครับถ้าพายุรู้สึกว่ามีเอ๊ะแล้วว่าเราคิดมากไปไหมใช่เราอาจจะกำลังคิดมากอยู่ลึกๆพายุก็อาจจะรู้ตัวคิดมากทีนี้ต้องบอกว่าช่วงโปรเบชั่นเนี่ยเรามีเวลา3เดือนทำไมเขาถึงเซตเวลา3เดือนขึ้นมามันไม่ใช่ว่าที่นี่เลือก1เดือนที่นี่6เดือนที่นี่3ทุกที่ทั่วโลกเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีเวลาใกล้เคียงกันนะครับแต่การที่เขาบอกเป็นโปรเบชั่น3เดือนเนี่ยทดลองงาน3เดือนเนี่ยเพราะ3เดือนเป็นช่วงที่มนุษย์เราเกิดการปรับตัวนะครับดังนั้นในช่วงต่อให้ไม่ใช่เป็น first jobber นะเป็นคนที่ย้ายจากคนที่เก่งมากๆจากบริษัทอื่นมาก็ต้องมีการทดลองงาน3เดือนเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะมันต้องเกิดการปรับตัวกับองค์กรกับเนื้องานกับหลายๆอย่างถึงแม้ว่าคุณจะเก่งมากๆมาก่อนก็อาจจะไม่ผ่านหรือผ่านก็ได้ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมอันนั้น3เดือนเนี่ยเราใช้ให้เป็นเวลาที่เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่ฟังมาแล้วคิดว่าเห็นข้อดีของพายุอย่างนึงคือรู้สึกว่างานของเราอ่ะอาจจะมันต้องพัฒนาได้อีกใช่ไหมครับดังนั้นถามว่าทำเต็มที่ได้ทำเต็มที่หรือยังพายุรู้สึกว่าเต็มที่ณวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เราจะไม่เก่งขึ้นนะครับอย่างที่พี่อ้อมบอกบางทีความถนัดเนี่ยมันต้องเกิดจากการทำซ้ำๆดังนั้นให้เวลาตัวเองอีกหน่อยครับเดือนที่2เดือนที่3เนี่ยทำซ้ำๆรับพัฒนาให้มันมากขึ้นแต่ว่าซ้ำเนี่ยไม่ใช่ทำเหมือนเดิมตลอดเราหาวิธีถ้าวิธีนี้ไม่เวิร์กเราเปลี่ยนวิธีได้ไหมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆยิ่งเราอยู่สายครีเอทีฟอ่ะเราต้องเกิดการสร้างสรรค์ถูกไหมดังนั้นสร้างวิธีใหม่ๆขึ้นมาลองให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาอย่างน้อยถ้ามันไม่ผ่านอ่ะมันก็คือแค่ไม่ผ่านมันก็ไม่ได้ต่างจากที่เราคิดตอนนี้แต่ว่าอย่างน้อยให้โอกาสตัวเอง3เดือนเนี้ยลองหลายๆวิธีลองพัฒนาตัวเองพอถึง3เดือนแล้วพายุอาจจะบอกตัวเองได้ว่าอย่างน้อยเราเก่งขึ้นนะเก่งกว่าเมื่อวันเนี้ยที่เราโทรมาอีก2เดือนเราอาจจะรู้สึกว่าเก่งที่ระดับนึง3เดือนเราอาจจะรู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นก็ได้นะครับนั่นนะให้เวลาตัวเองมากกว่านี้นะครับไม่รู้ว่าเดินเป็นคนที่กังวลอยู่แล้วด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ครับเป็นคนแบบแค่คำพูดคนคิดมากอะไรเงี้ยครับ
2: จริงๆอาจจะมีภาวะวิตกกังวลอยู่ด้วยนะครับแต่จริงๆถ้ารู้สึกว่ากังวลมากจนมันความกังวลเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของครีเอทีฟอย่างหนึ่งนะก็อาจจะตั้งสติแนะนำว่าอย่างแรกคืออย่า กินชากาแฟหยุดก่อนงดคาเฟอีนก่อนเพราะบางทีมันทำให้ความกังวลมากขึ้น
3: นอนใช่ไหม
2: นอนน้อยนอนไม่หลับแล้วกังวลก็ไปกันใหญ่เลยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราคุมความกังวลยากมากๆเนี่ยปรึกษาคุณหมอนิดนึงครับเราเจออย่างเงี้ยว่าอาจจะมีภาวะวิตกกังวลอ่อนๆปนอยู่ถ้าปล่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเหมือนพี่อ้อมบอกเราจะย้ายออกจากที่นี่ไปแล้วก็จะไปที่ใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะแล้วยิ่งไปเงี้ยซ้ำๆเนี่ยมันจะไม่ใช่กังวลนะมันจะมีซึมเศร้าปนมามันจะตามมาอีกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่สำเร็จไม่ดีพอมันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก่อนที่จะตามลาไปที่อื่นอยู่ตรงนี้ทำให้เต็มที่ถ้าไม่โอเคปรึกษาคุณหมอนิดนึงอาจช่วยได้นะครับ
1: ได้ครับ
4: ขอใ
2: จช่วยครับ
0: ช่วยเด้อ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เห็นใจเนาะ
3: พ่อหนุ่ม
0: โถลูกชาย
3: มา
4: ครับ
3: ได้เวลาตอบให้คำปรึกษาสดๆค่ะ
4: ครับนี่ทีมงานมีคัดคำถามมาจากแชทมาแล้ว
3: ค่ะอันแรกที่ค้างไว้นะคะถามคุณหมอว่ารู้สึกเหงามากเหงาตลอดเวลาบางทีไม่อยากจะอยู่แล้วเบื่อเหงาสุดๆไปเจอเพื่อนก็หายได้แป๊บเดียวเหมือนอยู่คนเดียวไม่ได้เลยต้องทำไงคะคุณหมออ
2: ันนี้แนะนำปรึกษาคุณหมอเพราะว่าประโยคอันนี้มีความเสี่ยงหลายจุดอย่างแรกก็คือว่าความว่าไม่อยากอยู่เนี่ยคิดเรื่องตายเมื่อไหร่หรือคิดเรื่องตุยเนี่ยไม่อยากอยู่เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดไปหาจิตแพทย์เลยไม่ต้องคิดว่าเราป่วยไม่ป่วยให้ยกหน้าที่ป่วยให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยนะครับเพราะว่า ถ้าเราปล่อยค้างไว้ที่บ้านเนี่ยมันจะไปหานิติเวชแทนตอนหลังนะเนาะดังนั้นไปหาจิตแพทย์ก่อ

0: แล้วเพราะว่ายิ่งไปหาเพื่อนแล้วความเบื่อเหงามันหายไปแป๊บเดียวอันนี้สงสัยซึมเศร้าอันนี้ไปหาคุณหมอก่อนนะคร
1: ับ แล้วคนนี้ราคาไม่รู้ว่าใกล้เคียงกันไหมเหมือนไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยทำงานที่ร้านกาแฟค่ะเจอคนก็หายไม่เจอคนก็ยิ่งเหงามากคิดวนเวียนว่าจะไปหาใครได้บ้าง
0: เอออันนี้ปรึกษาคุณหมอหน่อยพวกคือถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วความรู้สึกเหงาเศร้าเนี่ยมันเริ่มรบกวนเราอ่ะไปปรึกษาก่อนเลยนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณแรกๆก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้ป่วยเนี่ยคุณหมอก็จะได้หาสาเหตุว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้นะครับ
1: ค่ะอีกคนนะคะมีอาการโมโหทุกครั้งที่คนในบ้านไม่ได้ดั่งใจทั้งที่รู้ว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้หรือบังคับเขาไม่ได้เช่นคนในบ้านไม่ล้างจานทิ้งไว้คนอื่นทำเจอซ้ำๆจนไม่อยากกลับบ้านคิดว่าทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นแบบนี้
0: ความโกรธก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ในคนปกติแหละนะครับเพียงแต่ว่าวิธีในการรับมือของเราอาจจะลองเปลี่ยนดูคือถ้าเกิดว่าเราโมโหแล้วเราก็ไปล้างให้เขาเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มันจะไม่เกิดการถูกการแก้ไขดังนั้นถ้ารู้สึกว่าเราไม่โอเคโมโหได้เราเป็นคนปกติแต่หลังจากโมโหแล้วเราทำอะไรต่อระเบิดใส่กันกรี๊ดใส่กันไม่มีประโยชน์นะดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีถ้าคุณไม่ล้างคุณก็ไม่ต้องใช้เราก็จะล้างเฉพาะของเราอย่างเงี้ยมันจะต้องมีขั้นตอนบางอย่างให้เหมือนเป็นการเซตลิมิตว่าเขาทำได้มากน้อยแค่ไหนมันจะทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: พี่อ้อมไหนคะปรึกษาล่ะคะ
3: ไม่ฉันให้ไม่ได้
1: คำถามสุดท้ายพี่เพื่อ
2: เป็นคนหงุดหงิดง่ายมากเลยค่ะชอบหงุดหงิดใส่แฟนเวลาเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจเรารู้ตัวว่าผิดตอนที่พูดอะไรไม่ดีใส่เขาไปแล้วมีวิธีทำไงให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากกว่านี้ไหม
0: อย่างแรกไปขอโทษก่อนถ้ารู้สึกเราหงุดหงิดง่ายเกินไปเนี่ยไปขอโทษเขาแล้วเราลองซ้อมก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันไม่พอใจมันเป็นเรื่องซ้ำๆไหมเพราะบางคนเนี่ยมันจะมีเรื่องกระตุ้นซ้ำๆเราลองจับก่อนถ้าเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเราคุยกันก่อนว่าให้ระวังเรื่องไหนเพราะว่าอาจจะกระตุ้นให้เราโกรธแต่เราจะฝึกนะแต่ถ้ามันก็โกรธไปทุกเรื่องเลยเนี่ยไปดูก่อนว่าเรามีตัวกระตุ้นไหมเช่นมีประจำเดือนผิดปกติไหมฮอร์โมนผิดปกติหรือเรากินมันไทรอยด์เคยไปตรวจยังกินแบบคาเฟอีนหรือใช้สารบางอย่างน้องแอลหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่าใช้สารเสพติดอย่าใช้พวกไอ้คาเฟอีนก็จะช่วยลดความหงุดหงิดได้แล้วค่อยๆฝึกไปแล้วเราลองซ้อมดูก่อนเราคุยกับแฟนแล้วเรามาซ้อมกันไหมว่าถ้าหงุดหงิดเธอต้องรับมือฉันยังไงฉันต้องรับมือยังไงอย่างเงี้ยก็จะดีขึ้นนะ
2: ครับ
1: ให้คุณหมอทิ้งท้ายค่ะวิธีการการความเครียดสำหรับคนที่เนี่ยเพิ่งประสบเหตุน้ำท่วมหรือว่าบ้านยังท่วมอยู่ตอนนี
0: ้โอเคเป็นกำลังใจทุกคนหมอว่าคนแค่อ่านฟังข่าวถ้าไม่โดนนะก็ยังเครียดตามเลยนะครับดังนั้นความเครียดเป็นความรู้สึกปกตินะครับที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้ารู้สึกมันคุกคามเรามากๆอย่าเก็บไว้คนเดียวปรึกษาคนใกล้ชิดคนที่เราไว้ใจได้ถ้าไม่รู้จะทำไงนะโทรไป1323สายด่วนกรมสุขภาพจิตเบื้องต้นก่อนโทรฟรี24ชั่วโมงปรึกษาก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันกดดันมากๆยิ่งออกจากบ้านไม่ได้ไปกันใหญ่นะครับดังนั้นปรึกษาถ้าไม่โอเคจริงๆไปหาคุณหมอเลยนะครับ
2: มาดูโพลของเราการสรุปเรียบร้อยแล้วครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาประโยคไหนฟังแล้วขนลุกทุกครั้งก็นำโด่ง 65% ก็คือเอาอยู่นะหลังจากนั้นก็ไล่ๆกันมาครับขอถอดบทเรียนก่อน 13% อย่าตื่นตระหนก 12% แล้วก็น้ำรอการระบาย 10% ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอท็อปแล้วก็พี่อ้อมนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับก็สัปดาห์หน้าก็ยังเป็นต้นหอมที่ลาอยู่นะครับ3สัปดาห์ติดนะ
1: 4แล้วจ้ะ
2: 4เลยเหรอ
1: ก็วันนี้คือ3สัปดาห์อาทิตย์ที่3
2: นี่คือ3เหรอ
1: ใช่ก็คือถ้าครั้งหน้าพี่หอมไม่มาทั้งเดือนนี้ค่ะ
3: จริงดิ
2: โอ้ดีเลยดีเลยเอาออกเลยไหมหรือไงรายการอาจจะควอลิตี้ดีขึ้นนะ
3: ด่าบ
2: อลุ้นหน้าตลาดนะถ้าหอมออก
1: เป็นพี่อ้อยที่จะมาควงแทนพี่หอมนะคะ
2: ครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมด้วยครับ
3: ครับขอบคุณค่ะขอบคุณหม
2: อขอบคุณคุณหมอด้วยครับ
0: ขอบคุณหมอ
2: ครับครับ
1: และที่ต้องขอบคุณนะคะอาหารแมวคาริวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคาริวาถูกใจคนรู้ใจแมวเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ it not just a cookie it'sis Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะ
3: ครับ
2: เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับพุทธทอง
3: พุทธทอง
1: อย่าลืมโทรนะบาย
4: พุทธทองพุทธโทอย่าลืมโทรนะ
5: สนับสนุนโดย Denmark Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
6: คานิวาคานิวาโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคาดีว่า
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
1: EFM แฟนดอมไลฟ์
3: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับสวัสดีครับ
3: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีพันเดอร์เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
4: ริวจินตัวจริงต้อง
6: กินหวานร้อยคร
4: ับหวานร้อย
3: จริงไหมพี่ริว
6: 20คะแนน
4: ให้20เต็มเลยนะฮะ
6: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
4: เทสดี
3: ข้อสุดท้ายคร
6: ับริวจินแพทจิ
3: ต้อง
6: มีมาเทิร์นน่ารัก
4: ว้าอันนี้ปิดจบสวยเลยคุณแม่ที่น่ารัก
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: ดูสูสีน้ำจีน
7: EFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM on tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับเรื่องราวของโทมัสทูเคิลในทีมชาติอังกฤษโดยพูดถึงการออกแรงเหนื่อยก่อนจะได้ทีเด็ดของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์แบ็คขวาจากเรอัลมาดริดในการปลดล็อกแนวรับสาธารณเช็ค10คนสมบูรณ์ให้ซิงโตคำรามบุกคว้าชัยชนะได้สำเร็จ 2-0 โดยเกมนี้อังกฤษหมบุกอย่างหนักตั้งแต่ต้นแม้ว่าฝั่งของเช็คจะเหลือผู้เล่น10คนหลังปาเวลชูโดยใบแดงไล่ออกจากสนามในนาทีที่25โดยจากการจงใจเข้าสกัดอันตรายใส่เอเลตแอนเดอร์เซนโดยแนวรับของเจ้าบ้านยังคงเหนียวแน่นจนเกือบทำเกมให้อึดอัดและจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในนาทีที่4ของครึ่งหลังเมื่อเทรนด์วิ่งเติมเกมรุกขึ้นไปกว่า70หลาแม้ว่าจังหวะแรกเกมรุกจะสะดุดลงแต่เขายังตามเก็บบอลได้ก่อนจะเปิดบอลด้วยเท้าขวาโค้งข้ามหัวแนวรับของเช็ค3คนอย่างแม่นยำลอยมาเข้าทางแอนโทนีกอร์ดอนพุ่งมงตุงตะข่ายอย่างสวยงามโดยทูเคิลได้กล่าวว่าเทรนด์ทำได้ดีมากๆเขามีแอสซิสต์ที่ยอดเยี่ยมโดยรวมแล้วเหมือนกับทุกคนเขาเล่นอย่างเป็นมืออาชีพมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและสร้างความแตกต่างได้ในจังหวะเดียวและนิชโมกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
12: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพุธ
3: อยู่กลางสัปดาห์แต่ไม่เคยอยู่กลางใจเธอเลย
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไมอักทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Greenผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไมอักทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: พุทธพุทธอย่าลืมโทรนะ
7: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
8: คือมันมีเป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
7: เขาต้องดีขึ้นได้สิ
8: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอ
1: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลี่คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซชยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: จูดี้ก
1: ็เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสามเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชนะเวียดนาม 2-0 ในฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ที่ศรีจารักษ์ฮารุบัตสเตเดียมในเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียโดย4เกมหลังไทยไม่ชนะเลยเสมอ1และเวียดนามชนะ2ครั้งรวมถึงล่าสุดที่คว้าแชมป์อาเซียนครับ2026โดยไทยได้ประตูนาทีที่10จากจังหวะที่กองหลังเวียดนามเปิดเข้าทางสารัตน์อยู่เย็นได้ยิงขวาบอลพุ่งเข้าประตูจากนั้นมาได้อีกในช่วงทดเวลานาทีที่96-3อานันต์ยอดสังวานจ่ายบอลทะลุช่องมาให้ชัยพลอดทนหลุดเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงสวนตัวแพทริกเลเกียงผู้รักษาประตูเวียดนามเข้าไปโดยอีกคู่ปากีสถานเสมอฟิลิปปินส์2-2ภายเตะ2นัดมี6แต้มเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนส่วนเวียดนาม3แต้มฟิลิปปินส์กับปากีสถาน1แต้มโดยนัดสุดท้ายวันที่2ตุลาคมไทยพบฟิลิปปินส์ในเวลา 16:00 นที่สนามศรีจารักษ์ฮารุบัตสเตเดียมเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: รักคือความเข้าใจที่ควรจะมีให้กันในวันที่พลาดพลั้ง

0: 在这下一把。
1: EFM Playlist Nonstop
2: สนับสนุนโดยซิลิคลึงดูอันคาทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีโสดเหรอได้ข่าวเป็นแฟนกับเราเปล่าข่าวจะได้เปลี่ยน
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Nonstop
2: สนับสนุนโดยซิลลี่คลึงดูอันคาทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลลี่ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
3: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: มี

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 น.เวนรูนี่ตำนานนักเตะแมนยูไนเต็ดออกมาแสดงความเห็นว่าทีมแมนยูไนเต็ดไม่คู่ควรจะได้รับแชมป์แผนหากแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนริบถ้วยพรีเมียร์ลีกจากความผิดด้านการเงินโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังกลายเป็นทีมที่ถูกจับตามองอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขาหลังมีการเปิดเผยว่าพวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดถึง114จาก115ข้อหาในคดีละเมิดทางการเงินโดยจากประเด็นดังกล่าวทำให้มีการคาดการณ์กันว่าจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับบทลงโทษที่ทีมเรือใบสีฟ้าจะได้รับก็มีบางส่วนที่มองว่าบางทีพวกเขาอาจโดนลงโทษถึงขั้นริบถ้วยแชมป์ในอดีตล่าสุดเวนรูนี่ตำนานกองหน้าของแมนยูไนเต็ดออกมาแสดงความเห็นในประเด็นนี้ว่าผมไม่ได้รู้สึกสบายใจเท่าไหร่ที่จะรับเหรียญรางวัลพรีเมียร์ลีกอีกเหรียญเพราะผมไม่คิดว่าเราสมควรได้รับมันเราทำผลงานได้ไม่ดีพอที่จะคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนั้นผมคิดในแบบนักเตะของพวกเขาพวกเขาทำทุกอย่างได้ดีและสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จและในความคิดของพวกเขานั้นพวกเขาก็ทำมันสำเร็จไปแล้วแหล่งโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยเต็มคำกับ Fish Die ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: ต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับอาร์ตสื่อของสเปนรายงานว่าโชเซ่มูรินโญ่เคยปฏิเสธโอกาสในการก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่ง Head Coach ทีมชาติโปรตุเกสก่อนจะตัดสินใจหวนกลับมารับงานคุมทีมเรอัลมาดริดอีกครั้งในรอบ13ปีโดยเทรนเนอร์วัย63ปีจากเบนฟิก้ากลับสู่ถิ่นซานติโกเบนาเบลอย่างเหนือความคาดหมายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายในการพาเรอัลมาดริดทวงแชมป์ลาลิก้ากลับคืนมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงออกสตาร์ทของเขายังไม่ค่อยรู้สึกดีนักหลังจากพ่ายต่อเรอัลเบติสและอาเลโกมาดริดจนทำให้ราชันชุดขาวร่วงลงมาอันดับ4ของตารางลาลิก้าในปัจจุบันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวอาจแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหากย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมโดยรายงานระบุว่าสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสได้แสดงความสนใจจะดึงตัวมูรินโญ่เข้ามาคุมทีมก่อนศึกฟุตบอลโลก2026จะเริ่มขึ้นโดยเนื่องจากโรเบโตมาร์ติเนสเฮดโค้ชในขณะนั้นทำงานได้ไม่น่าประทับใจซึ่งมูรินโญ่ก็ได้เริ่มเปิดฉากหรือกับทางทีมชาติโปรตุเกสเรียบร้อยแต่ทว่าในระหว่างการเจรจาฝั่งทีมชาติฟลอเรนโตโรเปเรสประธานเรอัลมาดริดได้ต่อสายตรงเข้าหาเขาทันทีซึ่งมูรินโญ่ไม่ลังเลจะตอบรับโอกาสในการกลับมาคุมทีมเรอัลมาดริดเป็นรอบที่2หลังเคยเป็นนายใหญ่ของราชาชุดขาวมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงปี2010ถึง2013หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: รวยช้าไม่เป็นไรดีกว่ารวยไวแล้วหายวับ
5: EFM

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีใครจะถึงวันหยุดแล้วไปกันต่อถ้ารู้สึกเหนื่อยก็แวะเติมพลังด้วยการฟังเพลงโปรดสักเพลงก็ได้นะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา3นาฬิกาดีครับเรื่องราวของการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกมในปี2026โดยล่าสุดรอบชายเดี่ยวชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศามือ2ของโลกที่ชนะอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอเชียพร้อมโลเคียนยิวมือ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่ชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้มาได้2-1เกมด้วยผลปรากฏว่าวิลกุลวุฒิที่เป็นมือ1ของโลกอย่างเป็นทางการในวันนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2-0เกมชนะ21-12และ21-16และคว้าเหรียญทองไปครองถือเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์แบดมินตันของไทยและเป็นคนที่2ของไทยที่ได้เหรียญทองต่อจากสงบรัตนุสอนที่ได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี1970เมื่อ56ปีที่แล้วที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFN News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFN News EFN 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFN 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน
4: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
2: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4 รายการนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกแถลงการแสดงความผิดหวังและประหลาดใจต่อความเห็นของคณะกรรมการพรีเมียร์ลีกในการเผยแพร่ออกมาโดยพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ของสโมสรและเตรียมเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ผ่านทุกช่องทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้โดยคณะกรรมการอิสระมีคำตัดสินว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดจริงในข้อหาละเมิดกฎระเบียบทางการเงินของพรีเมียร์ลีกถึง115ข้อหาซึ่งครอบคลุมระยะเวลานานกว่า9ฤดูกาลระหว่างปี2009ถึง2018โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ระบุในแถลงการณ์ว่าสโมสรทั้งผิดหวังและประหลาดใจต่อความเห็นของคณะกรรมการพรีเมียร์ลีกที่รับการเผยแพร่โดยสโมสรยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาของพรีเมียร์ลีกพร้อมระบุว่ามีหลักฐานจำนวนมากที่ไม่อาจหักล้างได้เพื่อสนับสนุนจุดยืนของสโมสรในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ระบุว่าสโมสรจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ย่อท้อและพร้อมดำเนินการเชิงรุกในทุกประเด็นที่มีความจำเป็นทั้งผ่านกระบวนการกำกับดูแลและช่องทางกฎหมายที่เหมาะสมทั้งหมดหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
3: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมมอบความรักให้กับตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองมากพอสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิต
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: มาติดตามกับ BFN News ในช่วงเวลา 5:00 น.ครับเรื่องราวของโพสต์บนบล็อกในวันอังคารที่29กันยายนที่ผ่านมาในหัวข้อเราจะทำให้ดีขึ้นเพื่อออสเตรเลียได้อย่างไรโดยบริษัท OpenAI ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ชื่อดังอย่าง ChatGPT ออกมายอมรับว่าบริษัทจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ไม่ดีพอและให้คำมั่นว่าจะแสดงความรับผิดชอบ

0: พื่อกู้คืนความเชื่อมั่นจากประชาชนชาวออสเตรเลียโดยเหตุการณ์บุกรุกระบบดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นกรณีแรกที่มีการยืนยันว่า AI agent หรือระบบ AI อัตโนมัติได้เจาะระบบเว็บไซต์ของรัฐบาลโดยเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกในออสเตรเลียโดยก่อให้เกิดเสียงประณามจากสาธารณชนและการตำหนิอย่างรุนแรงจากนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และวิจารณ์ความล่าช้าของบริษัทในการแจ้งเตือนรัฐบาลโดยด้าน OpenAI ในระบุในบล็อกว่าในเดือนมิถุนายนระหว่างการฝึกอบรมและประเมินผลภายในโมเดลของทางบริษัทได้เข้าถึงเว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกล่าวเสริมว่าทางบริษัทควรจัดการกับสถานการณ์นี้ให้ดีกว่านี้โดยได้แสดงความขอโทษและระบุกำลังพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตโดยทีนี้ OpenAI เผยว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์ทดลองตัวหนึ่งได้เจาะเข้าสู่ระบบงานสถิติ Medicare ของหน่วยงานด้านการบริการในออสเตรเลียโดยเป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่รวบรวมจัดหมวดหมู่และให้บริการเข้าถึงชุดข้อมูลสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศระหว่างกิจกรรมการฝึกอบรมภายในองค์กรด้วยทางบริษัทได้ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้ค้นพบวิธีเข้าถึงบริการในส่วนที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและได้ดำเนินการสั่งดึงข้อมูลไฟล์ภายในข้อมูลรับรองและข้อมูลสถิติภาพรวมถึงการเขียนไฟล์ข้อมูลลงในระบบอย่างไรก็ตาม OpenAI กล่าวว่าจากการตรวจสอบจนถึงปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่ามีการเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลจากพอร์ทัลดังกล่าวนอกจากนี้กิจกรรมของ AI agent ที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลียอีก3แห่งก็ไม่ได้นำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแต่อย่างใดไลน์นิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินนอสปูนขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกๆวันอาจไม่ใช่วันที่ดีแต่มันอาจมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในทุกวัน
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กิน

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมามิจุดใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
3: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการคลังเตือนกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสรอบเพิ่มเติม 1,000 บาท2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69วันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจัด

0: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กระทรวงการคลังเตือนกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสรอบเพิ่มเติม 1,000 บาท2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69บนแอปเป๋าตังสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงวันนี้เป็นต้นไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัสหรือสิทธิ์60 40รอบเพิ่มเติมที่มีการต่ออายุโครงการในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินจำนวน 1,000 บาทสำหรับผู้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัส60 40ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569อยู่ก่อนแล้วต้องกดรับสิทธิ์ทุกคนเพื่อใช้สิทธิ์ต่อในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนขณะที่กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัสเพียงกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: 1ตุลาคมวันผู้สูงอายุสากล1วันสำคัญเป็นโอกาสให้เราได้นึกถึงคุณูปการที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมไทยทั้งยังเป็นความท้าทายสำหรับประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบันติดตามจากรายงานค่ะ
6: องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลโดยกำหนดเป็นครั้งแรกในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2534จากการประชุมของสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2533ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2525องค์การสหประชาชาติได้เคยจัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและได้ให้ความหมายของคำว่าผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปทั้งชายหญิงแบ่งเป็น2กลุ่มคือผู้สูงอายุตอนต้นคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ถึง69ปีทั้งหญิงและชายและผู้สูงอายุตอนปลายคือบุคคลที่มีอายุ70ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชายจุดประสงค์ของการกำหนดวันผู้สูงอายุสากลถือเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุโลกนั้นเพราะแต่ละแห่งทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุให้คนทั่วไปได้ตระหนักว่าชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้ผ่านการสร้างคุณประโยชน์และคุณงามความดีไว้มากมายรวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งต่างๆไว้ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสังคมผู้สูงอายุและกำลังจะขยับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
7: ศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่เราไม่ยอมแพ้ก็เก่งแล้ว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมหาเวลายืดเส้นยืดสายบ้างสุขภาพดีคือของขวัญที่เราควรให้ตัวเองทุกวันนะคะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: ไอคอนกลุ่มโป
6: เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีเนี้ยค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาค่ะวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณใส่งูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 16:00 นที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: กระเป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิวทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความจริง MBI อ่ะมันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
2: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้คร
3: ับหลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเลียบทองค่ะสทนช.เฝ้าระวังผลกระทบหลังการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาด้านกรุงเทพมหานครเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำเฝ้าระวังและยกของขึ้นสูงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติม

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สิน